0: สันแล้วก็เลยปุ้ยจะส่งมอบไมค์ต่อให้กับพี่ชอแล้วก็น้องแทมมี่นะคะเพราะว่าสองคนนี้เตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกแต่ก่อนอื่นก่อนที่ส่งมอบไปบอกว่าพี่คะปุ้ยลองอ่านดูคือเขาก็ไปเยือนหลายประเทศนะคะในประเทศแอฟริกามันมีประเทศไหนบ้างและกี่ประเทศคะ
1: ก็เยือนทั้งหมด5ประเทศนะครับก็ประเทศแรกนะครับก็คือเอธิโอเปียนะครับเริ่มจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกก่อนนะครับก็แฟนๆในการจะเห็นนะครับหน้าจอนะฮะเอธิโอเปียเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จิบูตีนะครับแล้วก็ลงมาที่เคนยานะครับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศชาดนะครับและปิดท้ายที่ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นแอฟริกาตะวันตกครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ฮะ
0: เรียกว่าหลายประเทศ
1: หลายประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งแต่วันที่6ถึง10สิงหาคมที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้อยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเยือนแอฟริกาของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
2: ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะคะก็คือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลดบทบาทมหาอำนาจลงในภูมิภาคแอฟริกานี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจีนก็ได้พยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องประเด็นเจรจาด้านการค้าและการลงทุนด้วยค่ะ อย่างเช่นการลดกำแพงภาษีการนำเข้าสินค้าอย่างนี้ด้วยค่ะ
1: ก็มีทางมิติเรื่องความมั่นคงการเมืองเศรษฐก
2: ิจ
1: การค้าการลงทุน
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เลยนะครับ
0: เริ่มต้นที่ประเทศไหนอะคะประเทศแรก
2: นี่ต้องให้พี่ชอนเลยค่ะ
1: ก็เดี๋ยวประเทศแรกนะครับเริ่มกันที่ประเทศเอธิโอเปียก่อนเลยนะครับเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกาครับเพราะเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกาหรือที่เรารู้จักว่า African Union นะฮะใช่ทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับประธานคณะกรรมการสหภาพแอฟริกานะครับชื่อนายมูซาฟากินะครับโดยได้มีการหารือกันในหลายประเด็นเลยนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับการส่งเสริมการลงทุนการค้าเสรีนะฮะรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับของทุกฝ่ายนะฮะรวมทั้งมีการเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือนะครับด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกับจีนนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยมองว่า อิทธิพลของจีนเนี่ยที่มีต่อแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์นี้นะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสีย อธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของตนเองด้วยครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้มีการไปพบกับ อดีตนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียด้วยนะครับซึ่งได้มีการหารือกันในทั้ง4ประเด็นเลยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เอธิโอเปียนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยในเอธิโอเปียนะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองภายในเอธิโอเปียด้วย
2: น่าสนใจมากเลยนะคะ
1: ครบทุกด้านเลย
0: ทุกด้าน
1: นะครับคราวนี้ประเทศที่2เนี่ยเป็นประเทศ
2: เขาได้เยือนประเทศจิบูตี
1: นะคะอยากให้แทมมี่ช่วยเล่าอีกหนึ่งว่าจิบูตีเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
2: ประเทศจิบูตีนะคะก็คือเป็นประเทศจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ด้านกองทัพทหารค่ะคือประเทศหลายประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งกองทัพทหารในประเทศจิบูตีด้วยนะคะแล้วก็ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาได้ด้วยค่ะแบบเป็นเมืองท่านั่นเองค่ะ
0: เพราะจิบูตีนี่ถือว่าอยู่ตั้งอยู่ตรงแถบเรียกว่าเป็นฮอร์นออฟแอฟริกาหรือเปล่าคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็คือจะอยู่ทางด้านทางขวามือของทางแผนที่ที่เห็นอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าก็จะมีหลายประเทศที่มีการตั้งฐานทัพอยู่ที่นั่น
1: ใช่แต่จิบูตีเนี่ยมีฐานทัพต่างชาติมากที่สุด
0: อ๋อในทวีปแอฟริกา
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยผลการเยือนอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าผลเป็นยังไง
2: ผลการเยือนนะคะเขาก็ได้เจรจาใน2ด้านค่ะก็คือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลด้านการเมืองก็คือจะมีการสนับสนุนการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทัพจิบูตีนะคะโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาสนับสนุนค่ะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ความรุนแรงในแอฟริกาด้วยค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะส่งเสริมให้รัฐบาลจิบูตีนะคะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศด้วยค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนนะคะแล้วก็พูดถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยค่ะใช่ค่ะ
0: เรียกว่ามีทุกมิติความสำคัญเช่นเดียวกัน
2: เลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: ประเทศต่อไปนี่ประเทศอะไรเหรอคะพี่ชอน
1: ประเทศที่พี่ดูแลเองนะครับก็คือประเทศเคนยานะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบดร.โมนิกาจูมานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเคนยานะครับโอเคทีนี้เนี่ยเคนยาเนี่ยได้มีการหารือกับทางสหรัฐ

0: ลายประเด็นเลยนะครับทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจในด้านการเมืองเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านทวิภาคีระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการเจรจานะครับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับรวมถึงการลดความรุนแรงนะครับลดอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงการเพิ่มความมั่นคงและเสรีภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกด้วยนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกันนะครับถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการค้าการลงทุนนะครับรวมถึงสิ่งที่สหรัฐเนี่ยอยากให้ทางเคนยาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกานะครับรวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจของเคนยาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ผ่านไปแล้ว3ประเทศ
0: 3ประเทศรวดเร็วมากอ
2: ีก2ประเทศ ประเทศต่อไปเนี่ยที่เขาเยือนก็คือประเทศชาดค่ะ
0: คร
2: ับ ความสำคัญของประเทศชาดนี่ก็คือเป็นมีขนาดอันดับ5ของแอฟริกานะคะแล้วก็มีทรัพยากรมากค่ะอย่างเช่นทองคำยูเรเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จึงทำให้สหรัฐเนี่ยค่ะมีความสนใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับประเทศชาดค่ะ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะด้านการก่อการร้ายอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาต่อต้าน
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากด้านแผนที่แล้วเนี่ยชาดจะอยู่ตรงกลางของแอฟริกาซึ่งจะสามารถไปทั้งแอฟริกาตะวันตกก็ได้หรือว่าไปแอฟริกาตะวันออกก็ไม่ไกลนะครับมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์
1: เพราะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบโกฮารามเช่นเดียวกับประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่อดีตรัฐมนตรีนี่จะเยือนเป็นประเทศถัดไปในกำหนดการของการเยือนแอฟริกาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและชาดในส่วนนี
0: ้แล้วชาดนี่ก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
2: ซึ่งผลการเยือนนะคะก็จะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลทางด้านการเมืองก็คือมีการส่งเสริมความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม ISIS เลยแล้วก็กลุ่มโบโกฮารามนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างกองกำลังให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อลดการความขัดแย้งในชาร์ตนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ชาร์ตนะคะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการความร่วมมือทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะ
0: ครบทุกด้าน
2: ครบทุกด้านเช่นเดียวกัน
1: ก่อนจะจบด้วยประเทศไนจีเรีย
0: ประเทศสุดท้ายประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประเทศนึงในแอฟริกาเลยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียนะครับชื่อนายจอฟฟรีย์ออนเยม่านะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับโดยด้านการเมืองเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าเพื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เศรษฐกิจนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวเด็กนะครับรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีการหารือกันถึงโอกาสที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยนะครับแล้วก็มีการเร่งให้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันด้วยนะครับรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับส่วนด้านอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับพิเศษนิดนึงอย่างเช่นการส่งเสริมด้านการศึกษานะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้วยครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการเยือนประเทศกลุ่มประเทศแอฟริกานอกจากความสำคัญทางด้านการเพิ่มพูนมิติความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจยังถือว่าเป็นเรื่องมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นไหมคะของทริปนี้ที่ผ่านมาค่ะ
0: เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคแอฟริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนที่สำคัญนะครับแล้วก็ระดับสูงของสหรัฐทีเดียวครับในรอบหลายปีของสหรัฐนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าแทมมี่เพิ่งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลดรมว.ก.ต.ของสหรัฐนี
1: ่
2: พี่ชอนช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ล่าสุดนะครับก็มีการปลดนายเร็กซ์ทีลสันแล้วนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับแต่งตั้งให้นายไมค์ปอมเปย์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางนะครับหรือ CIA เนี่ยมารับตำแหน่งแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: เรียกได้ว่าจบภารกิจแอฟริกาก็โดนปลดเลย
0: ก็ปลดเลยเรียกว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน
1: เลยค่ะเป็นข่าวอัปเดตนี่เล็กน้อยของทางกองมาฝากแฟนๆใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วงถัดไปของรายการเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเบรกกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมีน้องมารีน่านะคะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ชอ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะ
0: กลับมาแล้ว
4: ค่ะมารีน่ามัสยาศิริมาตยานันนะคะก็
1: เริ่มต้นด้วยเรามีของประกอบรายการของ

0: ก่อนเริ่มเราก็จะพูดเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่เราได้มาซึ่งช็อกโกแลตแท่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราเห็นตามในร้านเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกามากกว่าที่เรารู้หรือเราคิดเลยนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: แต่เชื่อว่าภายหลังจากจบรายการของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเราจะมองแท่งช็อกโกแลตเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่เหมือนเดิม
0: ต่อไปนะคะค่ะเกี่ยวกับแอฟริกายังไงอ่ะเราก็จะ
1: โอเคค่ะก็จากที่เห็นนะช็อกโกแลตพวกนี้ก็จะเป็นของบริษัทNestle หมดเลยซึ่ง Nestle ก็เป็นบริษัทช็อกโกแลตของทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่จริงแล้วจริงอยู่ในยุโรปเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตช็อกโกแลตเลยแต่ว่าแท้จริงแล้วโกโก้ที่เขานำมาใช้อะมาทำเป็นช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ตามเซเว่นเนี่ยมันมาจากแอฟริกามันไม่ได้ปลูกอยู่ในยุโรป
2: ไม่
1: ค่ะคือที่จริงแล้วอะไอ้โกโก้เนี่ยมันจะมาจากต้นโกโก้ซึ่งจะถูกปลูกได้อยู่แค่ช่วงเขาเรียกกันเบลของอีควอเตอร์ค่ะ
0: เป็นแถบเส้นสูงสุดเขตร้อนนะคะ
1: ใช่ใช่
2: อันนี้หรือเปล่าครับที่เห็น
0: อันนี้คือต้นโกโก
1: ้อันนี้เป็นต้นโกโก้ค่ะใช่ใช่ก็คือเราอาจจะไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตที่จริงแล้วมันมาจากเหมือนกับเมล็ดกาแฟมันเป็นเมล็ดมาจากต้นใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดนี้ที่สามารถเขาเรียกว่าออกผลได้ปีละ2ผลตอนกลางๆปีปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเอามาแกะออกมาเอาลูกข้างในเหมือนเมล็ดกาแฟเนี่ยมาบดผ่านขั้นตอนต่างๆบดแล้วก็มาเพิ่มน้ำอะไรอย่างงี้น้ำตาลนมให้กลายเป็นช็อกโกแลต
2: มาแปรรูป
1: ใช่ใช่ใช่แล้ว
0: จากต้นโกโก้มีผลโกโก้ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆใช่ใช่เอาเมล็ดโกโก้ข้างในออกมาผ่านกระบวนการแปรรูปทำเป็นผงใส่พวกส่วนผสมพวกก่อนที่จะออกมาเป็นน้ำตาลนมออกมาเป็นช็อกโกแลตแท่งอย่างที่เราเห็น
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ว่าต้นโกโก้เนี่ยปลูกในแถบ
1: เขตร้อนนะตรง
0: อีควอเตอร์
1: ใช่ใช
0: ่
1: แล้ว
2: โดยเฉพาะในแอฟริกา
0: โดยเฉพาะแอฟริกา
1: ใช่ใช่คือที่จริงแล้วว่าช็อกโกแลตในตัวต้นโกโก้เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ตามอเมริกาใต้อเมริกากลางประมาณเอกวาดอร์ประมาณนี้ค่ะที่เป็นประเทศที่ดังมากเปรูเอกวาดอร์แต่พอมาในยุคนี้ที่จริงแล้วผู้ผลิตโกโก้ที่ใหญ่ในโลกเนี่ยอยู่ที่2ประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศพี่ปุ้ยนะคะก็คือประเทศ
2: อะไรครับ
0: โกติวัวและกาหน้านะคะ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: ทั้งเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศหลายประเทศในโลกที่ผลิตเมล็ดโกโก้แต่ว่าประเทศที่ใหญ่สุดเมื่อเทียบสัดส่วนร้อยละของการผลิตโกโก้ทั่วโลกเนี่ยคือประเทศโกติวัวและกาหน้าซึ่งอยู่ในเรียกว่าอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอยู่ทางเวสต์แอฟริกานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: จริงๆว่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นแถบประเทศที่เขาผลิตโกโก้
1: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าในแอฟริกาเองนอกจากโกติวัวแล้วก็กาหน้าแล้วก็ยังมีไนจีเรียแคเมรูนเหมือนกันที่ผลิตผงโกโก้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในท็อป 3ก็มีอินโดนีเซียเป็นที่3ที่1โกติวัวแล้วกาหน้าที่2
0: แล้วโกติวัวคือสัดส่วนการผลิตของโกติวัวและกาหน้าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนี่เรียกว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะ
1: ประมาณ 60% ของโลกเลยค่ะใช
2: ่
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถอซูมได้เลยว่าในช็อกโกแลตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นบริษัทในยุโรปเนี่ยมักจะนำเข้าโกโก้จากประเทศ2ประเทศนี้ใช่แล้ว
2: ผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามาจาก Ivory Coast ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันชื่อเดิม
1: ชื่อเดิมของโกติ
0: วั
1: ว
0: ใช่
2: ตอนนี้เป็นโกติวัวแล้ว
1: ใช่ใช่เปลี่ยนแล้วค่ะ
0: แล้วก็กาหน้า
1: ใช่ก็ในด้านของการผลิตเราก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยผลิตจากประเทศต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้ประเทศทางเอเชียแต่ว่าผู้ผลิตช็อกโกแลตจริงๆ processor ของช็อกโกแลตไอ้โกโก้มาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเหล่านี้เลย
0: อ้าวแล้วประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดของโลกเป็นประเทศไหนบ้างคะ
1: น่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวต้องดู
1: อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขออภัยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในด้านของด้านบริโภคเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับหนึ่งรองมาจากเยอรมันและไอร์แลนด์ก็คือจะเป็นประเทศทางยุโรปหมดเลยกับอเมริกาเหนือใช่ที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุด
0: เอ๊ะมันก็จะมีคำถามต่อว่ามันมีเหตุผลหรือคำอธิบายไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าแปลกใจที่ว่าประเทศผู้ผลิตกับไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้บริโภคแต่เราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วราคาของช็อกโกแลตแท่งเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโกติวัวหรือกาหน้าเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงมากของลักชัวรี่กูดด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มี
1: ใช่คือเคยเห็นวิดีโออันนึงที่เราจะเอามาฉายให้ดูเหมือนกันว่ามีชาวนาเกษตรกรที่ปลูก ต้นโกโก้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผลผลิตของโกโก้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันออกมาเป็นยังไงใช่ก็เนื่องจากเขาอธิบายไว้ว่าราคาของ

0: ช็อกโกแลตเนี่ยตกอยู่ที่แท่งประมาณ2ยูโรนะคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำเงินได้ต่อวันเพียง7ยูโรซึ่งใช้ทั้งครอบครัวแล้วก็จ้างคนงานช่วยผลิตช่วยเก็บอีกด้วย
1: คือแท่งช็อกโกแลตที่เรากินทุกวันเป็นของหายากของพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ปลูกช็อกโกแลตปลูกต้นโกโก้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอเล็กน้อยให้ดูว่านี่เป็นช่วงที่มีเป็นผู้ดำเนินรายการเขาเอาตัวแท่งช็อกโกแลตเนี่ยนะคะไปให้ทางเกษตรกรเขาดูว่านี่แหละคือสิ่งผลผลิตที่ได้มาจากสิ่งที่เขาปลูก
0: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะ
2: Is een van de 700.000 kleine boeren werkzaam in de Ivoriaanse cacao-teelt. Hij oogst en droogt de bonen, maar hij kan er zelf geen chocola van maken.
3: Donc on est avec là les ces fèves là. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait?
4: En tout cas, nous on sait pas comment on prend cacao là même pour feu. Mais comme on dit de planter cacao là, on est là pour planter cacao.Vas-y, on parle que cacao là c'est un manger, mais nous on ne connaît pas comment on prend pour faire.
3: D'accord, moi j'ai une surprise pour vous.
4: Ouais.
3: J'ai là dans ma poche là, vous voyez ça c'est du chocolat.
4: Ouais.
3: C'est avec ça qu'on. C'est à partir de ces fèves là qu'on
4: fait. Bon, c'est chocolat.
3: Oui.
4: Et.
3: Pour goûter, voir.
4: Ah bon.
3: Non, prenez ça pour vous, allez-y.
4: C'est doux. Oh, c'est doux là.
3: Vous aimez?
4: C'est vraiment intéressant.Y a cacao là, ça bon truc.
3: Ah bon?
4: On mange.
3: Vous aimez ça?
4: Vraiment, on aime.
3: Vous n'avez jamais goûté au chocolat?
4: Non, non. On n'a jamais goûté au chocolat. Si c'est pas aujourd'hui.
5: ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกษตรกรไม่ทราบว่าจริงๆแล้วโกโก้ไปทำช็อกโกแลต
0: ใช่แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมอีกมุมนึงของการผลิตช็อกโกแลตที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเวลาเรามองแท่งช็อกโกแลตที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะคือเรียกว่าเป็นอีกเป็นเหมือนปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและวงการช็อกโกแลตในขณะนี้นะคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าในช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายของช็อกโกแลตมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราจะนำมาทำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่อาจจะมีบางที่เนี่ยนะคะใช้แรงงานเด็กในการเก็บเกี่ยวหรือว่าใช้ในการปลูกต้นโกโก
0: ้ค่ะ
1: รวมถึงการผลิตที่ไม่ยั่งยืน
0: ใช่การตัดป่าไม้เพื่อทำพื้นที่มาเพื่อปลูกต้นโกโก้ด้วย
1: ทำป่าเพื่อทำพื้นที่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าพูดถึงมันก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องบวกนิดๆหน่อยๆเรื่องจริงๆแล้วมันก็มี
0: บริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตในประเทศแอฟริกาเหมือนกันแล้วก็มีอินิชิเอทีฟต่างๆที่องค์กรระหว่างประเทศพยายามที่จะ raise awareness ว่ามีปัญหาเหล่านี้นะแล้วเราต้องปรับกันยังไงโดยเดี๋ยวพี่ช่อนจะนำเสนอบริษัทชนิดนึงใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรชาวกานากับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีการทำธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นโดยใช้ผลผลิตจากโกโก้เนี่ยครับมาผลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะเล่าให้แฟนๆรายการให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับโดยเพื่อที่เขาเอากำไรมาแล้วก็นำกำไรนั้นมาตอบแทนสังคมนะตอบแทนที่เขาอยู่นะฮะ
0: ค่ะก็ในด้านของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nestle เนี่ยค่ะที่พี่ปุ้ยบอกว่ามันจะมีปัญหาของข่าวลือหรือความเป็นจริงด้วยซ้ำว่า Nestle ใช้แรงงานเด็กหรือว่ามีปัญหาในการไม่ซื้อไม่ได้ซื้อซอร์สของโกโก้ของเขาโดยการเป็นแฟร์เทรดประมาณนี้โดยวิธีการจัดการปัญหาอย่างนี้ Nestle บริษัทอย่าง Nestle บริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าโกโก้จากแอฟริกาก็จะเข้าร่วมการagreement ที่จะซื้อของแฟร์เทรดมันอาจจะไม่เหมือนสตรัคเจอร์ของเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชอน
5: ธุรกิจเพื่อสังคม
0: ธุรกิจเพื่อสังคม
5: มีความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่จะยกตัวอย่างให้แฟนๆได้รู้จักกันก็คือ Divine Chocolate นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่จำหน่ายไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ทีนี้ตัวดีไวช็อกโกแลตเองเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตไปทั่วโลกรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกานาเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกษตรกรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโกโก้นะครับแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของดีไวช็อกโกแลตด้วย

0: ะครับ
1: ก็มีเรื่องของการแบ่ง
2: รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้นะครับทางด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขด้วย
3: เรียกได้ว่าจำนวนเงินคือทั้งบริษัทต่างบริษัทหลายแห่งก็รับทราบถึงปัญหานี้แล้วก็มีการพยายามที่จะแก้ไขหรือที่ต้องการให้สัดส่วนรายได้ของจากการจำแนกเนี่ยไปถึงมือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจริงๆแล้วมันก็จะโยงถึงการแก้ปัญหาแรงงานเด็กด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเหตุผลปัจจัยหลักที่จะต้องมีการใช้แรงงานที่ต่ำที
1: ่ราคาต่ำหรือว่าฟรี
3: แรงงานเด็กเนื่องจากว่าเป็นค่าจ้างอาจจะไม่ต้องจ่ายหรือว่าน้อยลงแต่ถ้าเกิดทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะส่งลูกหลานหรือว่าเด็กเนี่ยไปเข้ารับการศึกษาไปอยู่ในระบบการศึกษาไปอยู่โรงเรียนได้นะคะซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นการแก้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจากปัญหาเรื่องการที่บอกว่าถางป่าเพื่อมาปลูกโกโก
1: ้
3: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการล่าสุดคือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการประชุมนะคะในกรอบสหประชาชาติซึ่ง2ประเทศใหญ่ที่สุดนะคะคือโกติวัวและกาน่าเนี่ยก็ได้ประกาศกรอบการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี
1: ้
3: โดยบอกว่าจะไม่ให้จะมีความพยายามไม่ให้มีการถางป่าหรือว่าเพิ่มพื้นบุกรุกเข้าพื้นที่ในการเพื่อจะบอกถางป่าเพื่อปลูกโกโก้นะคะโดยที่เขาก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เพื่อให้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ในปัจจุบันในการใช้ปลูกโกโก้หรือเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะติดตามได้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันปลูกโดยใครซัพพลายเชนคือ
1: รู้การ trace back
3: ให้เราทราบว่าช็อกโกแลตเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยมาจากแรงงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายรายประชาเกษตรกรได้รับรายได้จริงๆจากการขายช็อกโกแลตนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับพหุภาคีแบบนั้นแล้วในด้าน domestically แล้วประเทศอย่างกาน่าแล้วโกติวัวก็พยายามที่จะสนับสนุนการเพราะเรื่องอะไร process ให้มันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันคือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตโกโก้แล้วก็ส่งออกโกโก้เขาก็อยากจะ bring ownership ที่พี่ชอมบอกให้ ownership การผลิตช็อกโกแลตมาในประเทศของเขาเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแบรนด์ช็อกโกแลตในแอฟริกามากขึ้นอาจจะยังไม่เห็นที่เมืองไทยยังเข้ามาไม่ถึงคือถ้าไปตามเซเว่นก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เริ่มมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่าlux ช็อกโกแลตในแอฟริกาเหมือนกันที่เป็นเขาเรียกกัน 100% การนั่นเมดหรือว่าivory coast จากโกติวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตามรูปแล้วก็จะมีนำเสนอแบรนด์2แบรนด์ใช่ที่ค่อนข้างล้ำมากมีความเป็น you know high class ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ image ที่เราเห็นในแอฟริกาแล้วช็อกโกแลตเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้แบบบริษัทในประเทศหันมาผลิตตัวช็อกโกแลตด้วยไม่ใช่แค่ส่งออกโกโก้อะค่ะ
3: คือเรียกว่าจะปรับเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้ผลิตยังมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการอย่างครบวงจรแล้วก็เริ่มมีเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของช็อกโกแลต
2: เป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่ใช่แล้วค่ะ
3: เรียกว่าอนาคตก็สดใส
1: ใช่
2: สำหรับธุรกิจโกโก้และธุรกิจช็อกโกแลตในแอฟริกายังมีโอกาสสดใสอยู่เสมอ
1: ค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นมหาอำนาจจริงๆนะถ้าได้เอานำทรัพยากรดั่งที่เขามีอยู่มามานำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่งออกเองแล้วก็รอดู
3: นะคะ
2: แล้วก็ฝากแฟนๆช่วยชิมช็อกโกแลตกันต่อไปช่วยกันอุดหนุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยที่ทุกท่านได้ชิมได้กินกันทุกวันนี้ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเกษตรกรในแอฟริกาด้วย
3: แอฟริกาใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
1: ใช่แล้วค่ะ
3: เป็นในส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะ
2: สัปดาห์หน้าก็เป็นเรื่องของซาฟารีครับในเคนยา
3: เรียกน้ำย่อยโดยพี่สิงโตนะคะ
2: พี่สิงโตก่อนนะครับวันนี้มาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมากันทั้ง
1: พุ่ง
2: ซาฟารีเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับ
1: ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะ
3: ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตส่าห์ตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: เฮ้ย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
9: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้ว
3: กะลาปะ
10: กะลาปะ
3: กะลาปะ
11: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
12: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
11: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
3: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
12: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
11: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหน
9: กลาปะกลาปะกลาปะ
11: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
11: หมดเลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
11: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิโจปัน
11: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
12: เว้ยจนปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
11: เออปล่อยค่ะ
8: ใจเย็นเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
9: เอ
12: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
11: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
12: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
12: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: ป้าเออยื้อว่ายื้อว่ายื้อช้า
1: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลยเจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
3: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
8: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
8: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
3: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
8: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
3: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
8: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
3: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
8: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
3: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
8: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
3: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
8: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
3: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
8: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
3: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
8: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
3: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
10: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother initiated a study and research of Thai women's attire from different eras.On the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Reign, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960, which was subsequently named Chut Thai Barom Ratchaniyom.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly ยุรินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องภาพที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: Thai Parashaniyom and Sia Parashatan reflect the practice and heritage of craftsmanship, and Thai arts and crafts continuously form generation to generation, with designs and adaptation into contemporary attire, featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand, which reflects the exquisite identity of community craftsmanship, while also reflecting overall a sense of Thai-ness.In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Parashaniyom for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: Currently the wearing of Chut Thai Parashaniyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranveri Nariat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. for her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ู่กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: ลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมพื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นศิลป์ป้ามาเฮ็ดโคกหนองนาเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมลงนิดเมื่อเรียนนี่ศิลป์มันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเขาหักเขาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคันนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยโอ้มันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโอ้เนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านได้พูดว่า our lot is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนโทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะหยุดต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
9: แยะเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีจ้า
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
18: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
13: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
14: มีค่ะ
13: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่ห์เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหาย

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลาน

เรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละกำหนด

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: So what is it? What word is it? Group 4.
1: Go straight and eat it.
0: One more time, go straight.
1: Go straight. And eat.
0: Uh-uh. Go straight. Okay, now. Group 2, you wanna try? Ah, group 3. Okay, now we move to group 3. Let's try. นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางถ้าตอบผิดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกฝนกันต่อไปแล้วเราจะมาลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค you can learn from your miss ทุกคนสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เราพลาดไปได้นะครับความผิดไอ้ความพลาดไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเป็นสิ่งที่เราพลาดแค่นั้นเองโอเค go straight go straight this street to the turning
2: go straight on this street to the
0: turning uh-huh let's check very good go straight on this street to the turning okay so what else did you hear นักเรียนยังได้ยินอะไรอีกบ้างเอ่ยเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งเขาตอบไปแล้วว่าสิ่งที่เขาได้ยินคือคำว่า turn right มีอะไรอีกเอ่ยgroup 4So the first one is turn right. You wanna try? Okay. All right, group 3. What else did you hear? Let's try. กลุ่ม1เขาบอกว่ามีคําว่า turn right มีอะไรอีกที่เราได้ยิน
3: Turn left.
0: Okay. Group 2.
4: Right corner and path to path.
0: Pass to the park,
4: yes.
0: Right? Oh, go past the park. Okay. All right. Group 5. Did you get something from listening? ได้ยินไหม ได้นักเรียนได้ยินอะไรบ้างครับจากที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้ The restaurant is on your left or your right? The restaurant is on your left or right? The restaurant is on your left or right?Left, okay. All right, so we are going to take a look at the conversation together. So now, everybody say it after the teacher. Excuse me. Is there any restaurant around here? Okay, one more time. Excuse me.
5: Is there
0: any restaurant around here?
5: Any restaurant around here?
0: All right, so this question we asking for location or direction? Location, very good. Asking for the location. If you want to ask for the location of post office, what do you want to say? If you want to ask for the location ofPost office. What do you want to say? ประโยคนี้เราถามถึงโลเคชันของที่ไหนเอ่ย ประโยคนี้เราถามถึงโลเคชันของ restaurant. ที่เราถามว่าถ้าเราอยากถามถึง location of the post office, what are you going to say? เราจะพูดว่ายังไง จากประโยคนี้เลยแค่เราเปลี่ยนเป็นโพสแค่เราเปลี่ยนจากเรสทอรองเป็นโพสออฟฟิศเราจะพูดได้ว่าอย่างไรกรุ๊ป2 That's very easy
4: Excuse me is there any post office around here
0: Yes very good okay very good All right next one ever say yes
5: Yes.
0: There is one. There is one. Good for it.
1: Yes, there is one next to the post office.
0: Okay, yes, there is one next to the post office. Everybody say it together. Yes.
5: There is one.
0: Next to the post office.
5: Next to the post office.
0: So next to is preposition or adjective? Preposition or adjective?
5: Preposition.
0: Very good. All right. Next one. Ever say, how do I get there?
5: How do you get there?
0: One more time. How do I?
5: How do I?
0: Get there.
5: Get there.
0: There. What does there refer to? There ตัวนี้หมายถึงอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงสถานที่ไหนนะโลเคชั่นของ restaurant เพราะนั้น there refers to there refers to post office or restaurant post office or restaurant the restaurant ถูกต้องเพราะว่าเรากำลังถามถึง location ของ restaurant เรารู้แล้วว่า location ของ restaurant คือ next to the post office ต่อไป how do I get thereThere ตัวนี้เลยต้องหมายถึง the restaurant okay อ่ะเพราะฉะนั้น this question asking for the location or the directions ประโยคนี้ถามถึง location or directions
5: directions
0: เนาะ how do I get there ฉันจะไปที่นั่นอย่างไรเราจะไม่เพียงแค่บอก location แล้วเราจะต้องบอกเส้นทางหรือทิศทางนั่นเอง okay so this one is asking for the directions very goodOkay, you want to try? Ever say, turn right.
5: Turn right.
0: At the first corner.
5: At the first corner.
0: The restaurant.
5: The restaurant.
0: Is on your left.
5: Is on your left.
0: All right, so look at the mark here. เห็นป่ะนักเรียนเห็น a person mark ไหมเห็นตัวบุคคล Okay, so right now, เขาอยู่ที่ไหนเอ่ย Where is he? The bus station. So then he needs toHe needs to turn right at the first corner. Okay, turn right at the first corner. The restaurant is on. Okay, his left. ถูกไหมครับพอเราเดินไป turn right. The restaurant is on his left. Very good. So this one, it's giving the directions.ประโยคทั้งหมดนี้คือการให้เส้นทางนั่นเอง All right Okay Now your turn Worksheet number 8 Part A Match the words or phrases with the pictures Okay one more time Match the words or phrases with the pictures คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ให้กับนักเรียนได้นะครับซึ่งชื่อใบงานมีชื่อว่าDirections นะครับซึ่งเราจะทำในส่วนของ Part A ก่อนโอเค alright so let's do it together

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกในชั่วโมงที่1กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้นั่นเองค่ะดังนั้นก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนความรู้นักเรียนก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าปริมาตรของปิซึมเรามีสูตรว่าอย่างไรก็คืออะไรคะพื้นที่ฐานคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยความสูงนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าปริมาตรของปิซึมนะคะที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วค่ะก็คือหาได้จากพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงนั่นเองค่ะทีนี้นะคะคุณครูก็จะมีนะคะรูปเรขาคณิต2มิติให้กับเรียนได้ร่วมกันพิจารณานะคะเรียนลองสังเกตรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมคะนะคะรูปที่2ล่ะคะรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะรูปที่3ล่ะคะก็คือรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าใช่ไหมคะต่อไปรูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะค่ะและต่อไปแล้วคะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งมีด้านเท่าและมุมเท่าค่ะต่อไปเลยค่ะก็คือรูปสิบเหลี่ยมใช่ไหมคะด้านเท่ามุมเท่านะคะและรูปนี้แหละคะก็คือรูปสิบสองเหลี่ยมนั่นเองก็คือด้านเท่ามุมเท่าใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่านะคะยิ่งรูปหลายเหลี่ยมของเราเนี่ยนะคะยิ่งมีจำนวนอะไรคะเหลี่ยมมากขึ้นทำไมคะสังเกตดูว่ารูปจะใกล้เคียงกับรูปเรขาคณิตอะไรนะรูปวงกลมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราสังเกตดูค่ะว่ายิ่งรูปเรขาคณิตซ้อมมิติของเรานะคะมีเหลี่ยมเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่นะคะสังเกตดูว่าจะใกล้เคียงกับรูปวงกลมนะคะดังนั้นค่ะเนื่องจากว่าทรงกระบอกนะคะมีลักษณะใกล้เคียงกับปิซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีจำนวนด้านมากๆนะคะดังนั้นค่ะในการหาปริมาตรของทรงกระบอกจึงสามารถหาได้ในทำนองเดียวกันกับปริมาตรของปิซึมนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนลองดูนะคะรูปแรกของเราเลยอันนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นอะไรคะก็คือเป็นปริซึมใช่ไหมคะซึ่งมีฐานเป็นรูปอะไรคะฐานรูปกี่เหลี่ยมคะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะต่อไปนี่คือรูปอะไรคะนี่ก็คือทรงกระบอกของเราใช่ไหมคะนั่นเลยคะเรียนสังเกตดูว่า

0: นะคะทรงกระบอกของเรามีฐานเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใดคะทรงกระบอกมีฐานเป็นรูปวงกลมนะคะซึ่งสูตรในการหาพื้นที่ของรูปวงกลมมีสูตรว่ายังไงไพอายกกำลัง2นะคะถูกต้องค่ะและทรงกระบอกของเราค่ะทรงกระบอกนี้นะคะมีความสูงเท่าไหร่คะ
1: h
0: หน่วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะปริมาตรของทรงกระบอกเนี่ยก็จะสามารถหาได้จากพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยทราบแล้วค่ะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ฐานของเรานะคะหาได้จากพื้นที่ของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกซึ่งพื้นที่ของวงกลมเราสามารถหาได้จากสูตรไพอายกกำลัง2ใช่ไหมคะดังนั้นปริมาตรของทรงกระบอกค่ะเราก็จะสามารถหาได้จากสูตรคือไพอายกกำลัง2 h นั่นเองค่ะโดยที่เราจะให้ r นะคะแทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกค่ะและให้ h นะคะแทนความสูงของทรงกระบอกค่ะดังนั้นถ้าเราจะต้องหาปริมาตรของทรงกระบอกเราจะต้องหาได้จากสูตรไหนคะ
1: pi r กำลัง2 h
0: ถูกต้องค่ะคือสามารถหาได้จาก pi r ยกกำลัง2 h นั่นเองซึ่ง pi r ยกกำลัง2ก็คือพื้นที่ของรูปวงกลมใช่ไหมคะส่วน h ก็คือคูณด้วยความสูงนั่นเองค่ะทีนี้เพื่อให้นักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมทำไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่1กันนะคะนักเรียนคะตัวอย่างที่1บอกว่าจงหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะต่อไปนี้นักเรียนลองดูว่าทรงกระบอกของเราโจทย์ได้กำหนดอะไรมาให้แล้วบ้างคะ
1: รัศมี
0: โจทย์ให้รัศมีมาแล้วมีความยาวเท่าไหร่คะ
1: 5หน
0: ่
1: วย
0: เราจะได้ว่ารัศมีของฐานยาว5หน่วยนะคะต่อไปโจทย์ให้อะไรอีกคะให้ความสูงมาแล้วความสูงคือเท่าไหร่คะ
1: 21
0: หน่วยนั่นเองทีนี้เราจะหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ไหมคะได้แล้วนะคะซึ่งเราหาได้จากสูตรอะไรนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเราจะมาหาปริมาตรของทรงกระบอกนี้กันเลยค่ะนะคะเนื่องจากว่านะคะทรงกระบอกของเราค่ะมีรัศมีของฐานยาว5หน่วยนะคะและมีความสูง21หน่วยค่ะจากสูตรในการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะไพ r ยกกำลัง2 h นะคะเราก็จะให้ไพของเรามีค่าประมาณเท่าไหร่คะเศษ22ส่วน7นั่นเองนะคะและคูณด้วย r ของเรา r ก็คือรัศมีของฐานใช่ไหมคะซึ่งก็คือ5นั่นเองถูกต้องค่ะเราก็ใส่เลย5ยกกำลัง2และคูณด้วย21ก็คือความสูงของทรงกระบอกนั่นเองอ่ะนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบในส่วนนี้ให้หน่อยค่ะนะคะกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วช่วยคุณครูบอกหน่อยว่าเมื่อหนูหาคำตอบแล้วคำตอบจะได้เท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่นะคะถูกต้องค่ะเพื่อนหาได้ไวมากเลยนะคะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่าปริมาตรของทรงกระบอกจะมีค่าประมาณ 1,650 ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองอย่าลืมนะคะว่าปริมาตรของเราอย่าลืมเติมว่าหน่วยต้องเป็นลูกบาศก์นะคะดังนั้นปริมาตรของทรงกระบอกนี้นะคะจะประมาณ 1,650 ลูกบาศก์หน่วยค่ะเรียบร้อยง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อในตัวอย่างที่2กันเลยค่ะนะคะในตัวอย่างที่2ค่ะโจทย์บอกว่าจงหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะซึ่งวัดความยาวรอบฐานได้ 8.8 เซนติเมตรค่ะและมีความสูง10เซนติเมตรนะคะโดยที่โจทย์ได้กำหนดไพของเรามีค่าประมาณเศษ22ส่วน7ค่ะดังนั้นในข้อนี้นักเรียนสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกได้เลยไหมคะยังไม่ได้ใช่ไหมคะโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วบ้างคะให้ความยาวรอบฐานมาแล้วว่ามีค่าเท่ากับ 8.8 เซนติเมตรใช่ไหมคะและให้อะไรมาอีกคะ
1: ความส
0: ูงเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรทีนี้ค่ะเราจะต้องการทราบอะไรคะเราถึงจะหาปริมาตรของทรงกระบอกได้เราต้องทราบรัศมีซึ่งรัศมีของเราเราต้องหาได้จากส่วน

0: บทไหนคะ
1: ความยาวรอบฐานนั่นเองสังเกตดูว่านักเรียนจำได้อยู่ไหมคะว่าความยาวรอบฐานเราหาได้จากอะไรก็คือหาได้จากอะไรคะ2พาย r ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะดังนั้นเราจะใช้ความรู้ในส่วนนี้ค่ะเพื่อที่จะหารัศมีนะคะของฐานของทรงกระบอกนี้กันค่ะนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ความยาวรอบฐานที่โจทย์ได้กำหนดมาให้นะคะก็คือ2พาย r นั่นเองนะคะในการหารัศมีของเราค่ะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่า2พาย r นะคะมีค่าเท่ากับ 8.8 ค่ะเนื่องจากว่าความยาวรอบฐานนะคะโจทย์ได้กำหนดมาแล้วว่าได้ 8.8 เซนติเมตรนั่นเองหลังจากนั้นค่ะเราก็มาแทนค่าลงไปเห็นไหมคะ2คูณด้วยเศษ22ส่วน7นะคะคูณด้วย r นะคะจะมีค่าประมาณ 8.8 หลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็เชิญครูหาคำตอบก่อนนะคะเราก็จะได้ r ประมาณนะคะเศษ 8.8 คูณด้วย7ทั้งหมดหารด้วย2คูณด้วย22นั่นเองค่ะนักเรียนหาคำตอบแล้วได้เท่าไหร่คะในส่วนนี้ใครได้ r แล้วคะได้มั้ยคะลองช่วยครูหาคำตอบหน่อยว่า r ของเรานะคะจะเป็นเท่าไหร่นะคะได้ได้เท่ากับ 1.4 เซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นในข้อนี้ค่ะเราสามารถหารัศมีได้แล้วใช่ไหมคะก็คือมีรัศมีของฐานยาวเท่าไหร่คะ 1.4 เซนติเมตรและทรงกระบอกนี้ของเรามีความสูงเท่าไหร่คะ 10เซนติเมตรดังนั้นเราหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ยังคะได้แล้วนะคะเราก็มาเข้าสูตรของเราเลยนะคะนะคะเนื่องจากว่าทรงกระบอกนี้นะคะสูง10เซนติเมตรค่ะและเราหารัศมีของฐานได้ประมาณ 1.4 เซนติเมตรดังนั้นเราจะมาหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะคือจากพาย r ยกกำลัง 2h ได้เลยค่ะนักเรียนก็แทนค่าลงไปให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้ปริมาตรของทรงกระบอกค่ะประมาณเศษ22ส่วน7คูณด้วย 1.4 คูณด้วย 1.4 คูณด้วย10นั่นเองค่ะนะคะสังเกตดูว่าคุณครูจะมี 1.4 คูณด้วย 1.4 เพราะว่าคือมาจากอะไรคะยกกำลัง2นั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนช่วยครูหาคำตอบค่ะว่าปริมาตรของทรงกระบอกในข้อนี้จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่มีบางกลุ่มได้คำตอบแล้วถูกต้องนะคะเราเพิ่มอีกสักนิดหนึ่ง

0: ได้ไหมคะได้เท่าไหร่คะข้อนี้ข้อนี้ได้เท่าไหร่คะใครทำตอบแล้ว
1: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่าปริมาตรของทรงกระบอกค่ะมีค่าประมาณ 61.6 ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูในตัวอย่างที่3ไปพร้อมๆกันค่ะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าอะไรคะนั่นเองคะโจทย์ให้อะไรมาบ้าง
2: ปริมาตรของทรงกระบอกเป็น114ลูกบาศก์เซนติเมตรหน้าตาของทรงกระบอกมีลักษณะยาว3เซนติเมตรส่วนรอบมีระยะสูง20เซนติเมตร
0: ในตัวอย่างที่3นะคะโจทย์ไม่ได้ให้เราหาปริมาตรของทรงกระบอกแล้วใช่ไหมคะโจทย์ให้เราหาความสูงของทรงกระบอกนี้นั่นเองนะคะซึ่งโจทย์เนี่ยได้ให้ปริมาตรของทรงกระบอกมาแล้วนะคะแล้วก็ให้อะไรคะรัศมีของฐานด้วยให้มาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราต้องมาหาความสูงของทรงกระบอกนี้ซึ่งเราสามารถแทนค่าลงไปในสูตรได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ใช่ไหมคะซึ่งข้อนี้ค่ะโจทย์ได้กำหนดค่าพายมีค่าประมาณ 3.14 นะคะดังนั้นค่ะเนื่องจากว่าปริมาตรของทรงกระบอกของเราค่ะโจทย์บอกแล้วว่ามีค่าเป็น144ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะและหน้าตัดของทรงกระบอกมีรัศมียาว3เซนติเมตรค่ะและทรงกระบอกนี้สูง h หน่วยเราให้นะคะ

ความสูงของทรงกระบอกแทนด้วยตัว h นั่นเองนะคะต่อไปเราก็จะมาแทนค่าลงไปเลยนะคะอ่ะปริมาตรของทรงกระบอกของเรานะคะก็จะได้เป็น144ประมาณ 3.14 คูณด้วย3ยกกำลัง2คูณด้วย h นั่นเองค่ะอ่ะนักเรียนลองหาคำตอบดูนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะเราจะได้ความสูงของทรงกระบอกเป็นเท่าไหร่ค่ะอ่ะเชิญครูหาคำตอบหน่อยนะคะ

และเรียนรู้ส่วนแล้วก็ค่อยๆเติมไปได้เลยนะคะ3ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะได้9ใช่ไหมคะแล้วก็นำ 3.14 คูณด้วย9แล้วคูณด้วย h ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะแล้วก็จะนำไปทำอะไรคะนำไปถูกต้องค่ะนะคะลองดูนะคะว่าคำตอบได้เท่าไหร่นำไปหารให้เรียบร้อยนะคะได้ไหมคะ 3.14 คูณด้วย9เป็นอะไรได้คำตอบได้เท่าไหร่คะก็คือได้เท่าไหร่เอ่ยก็คือได้นะคะ 28.26 ใช่ไหมคะและคูณด้วย s นั่นเองต่อไปนั่นเองก็อย่าลืมที่จะนำไปหารใช่ไหมคะนั่นเองก็จะได้คำตอบแล้วค่ะคำตอบของเรานะคะนักเรียนสามารถลองหาคำตอบดูนะคะอาจจะเป็นทศนิยมก็ได้นะคะค่อยๆนะคะลองดูนะคะช่วยกันนะคะได้ไหมคะได้ประมาณเท่าไหร่คะนะคะเราก็จะได้นะคะว่า h ของเรานะคะก็คือมีค่าเท่าไหร่คะประมาณ 5.1 เซนติเมตรนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าทรงกระบอกนี้ค่ะมีความสูงประมาณ 5.1 เซนติเมตรนั่นเองค่ะทั้ง3ตัวอย่างเป็นไงคะนักเรียนได้ไหมคะได้นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะโดยการฝึกทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้ไปพร้อมกันค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่7นะคะเรื่องปริมาตรของทรงกระบอกในชั่วโมงที่1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งสำหรับในตัวอย่างของคุณครูก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะก็จะให้นักเรียนค่ะในข้อที่1หาปริมาตรของทรงกระบอกนี้ค่ะนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้กำหนดความสูงของทรงกระบอกมาให้แล้วนะคะแล้วก็กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะมาให้แล้วในข้อที่1นะคะและในข้อที่2ค่ะก็จะเป็นโจทย์ปัญหานะคะก็คือคุณครูเนี่ยให้หนูหารัศมีของทรงกระบอกนี้ค่ะนะคะโดยที่โจทย์ได้กำหนดปริมาตรของทรงกระบอกมาให้แล้วก็กำหนดความสูงของทรงกระบอกมาให้นะคะแล้วก็กำหนดค่าพายว่าประมาณเศษ22ส่วน7มาให้แล้วค่ะค่ะและในข้อที่3ค่ะนะคะคุณครูก็จะมีรูปภาพมาให้เราเห็นได้ชัดเจนด้วยนะคะก็คือให้เราหาปริมาตรของทรงกระบอกในข้อนี้ค่ะนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยก็ได้กำหนดว่าพื้นที่ฐานด้านหนึ่งนะคะมีพื้นที่เป็นเท่าไหร่ให้มาแล้วนะคะแล้วก็ให้พื้นที่ผิวด้านข้างมาแล้วค่ะแต่สิ่งที่เราจะต้องหานั่นก็คือความสูงใช่ไหมคะในข้อที่3ค่ะดังนั้นเมื่อเรียนเข้าใจเรียบร้อยแล้วเรียนสามารถที่จะลงมือทำได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะนักเรียนคะในแบบฝึกหัดที่7นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อที่1กันก่อนเลยนะคะข้อที่1จงหาปริมาตรของทรงกระบอกนี้นะคะข้อที่1กลุ่มไหนได้คำตอบไหมคะเชิญครูเฉลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางลองฟังคำตอบของเพื่อนต้นทางดูนะคะว่าเพื่อนใช้วิธีการเหมือนกับที่เราได้เขียนไว้หรือเปล่านะคะทุกคนลองดูนะคะในข้อที่1นะคะ
1: ปริมาตรของทรงกระบอกนะครับเท่ากับ 3.14 คูณ4ยกกำลัง2คูณ10ครับก็จะได้เป็น 3.14 คูณ16คูณ10ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 3.14 คูณกับ16ได้ 50.24 คูณ10ครับแล้วก็จะได้คำตอบเป็น 502.4 ลูกบาศก์หน่วยครับ
0: ขอบคุณค่ะถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะถูกต้องนะคะเลยคะคำตอบตรงกับกลุ่มอื่นไหมคะตรงไหมคะ
2: ตรง
0: ตรงนะคะเก่งมากค่ะซึ่งในข้อแรกนะคะโจทย์เนี่ยได้กำหนดนะคะมาแล้วว่าทรงกระบอกของเราค่ะนะคะเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยบอกว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ8หน่วยใช่ไหมคะแต่เรามาหารัศมีนะคะซึ่งรัศมีของฐานของเราจะหาได้ก็คือ4หน่วยนั่นเองนะคะและทรงกระบอกของเราสูง10หน่วยนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถใช้สูตรในการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้เลยนะคะเหมือนกับที่เพื่อนอธิบายขั้นตอนการหาเลยนะคะเยี่ยมมากๆค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าปริมาตรของทรงกระบอกนะคะก็จะประมาณ 3.14 คูณด้วย4คูณด้วย4คูณด้วย10นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็หาคำตอบจนได้คำตอบค่ะว่าปริมาตรของทรงกระบอกนะคะจะมีค่าประมาณ 502.4 ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองนะคะซึ่งถูกต้องตามขั้นตอนที่เพื่อนอธิบายให้คุณครูเลยนะคะซึ่งชัดเจนมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะข้อที่1กลุ่มไหนนะคะถูกต้องตรวจถูกลงไปได้เลยค่ะนะคะหรือกลุ่มไหนนะคะที่เราใช้ขั้นตอนการหาวิธีรัดก็ไม่เป็นไรนะคะเรียบร้อยไหมคะทีนี้ข้อที่2กลุ่มไหนอาสาช่วยคุณครูตอบใครได้ข้อที่2โอเคนะคะเอาข้อที่1ข้อ1มีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะเรียบร้อยทุกคนแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในข้อที่2กันต่อนะคะนักเรียนคะในข้อที่2เนี่ยโจทย์บอกว่าทรงกระบอกมีปริมาตร396ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะและมีความสูง

0: 14เซนติเมตรโจทย์ต้องการให้เราหารัศมีของทรงกระบอกนี้นะคะโดยโจทย์กำหนดพายมีค่าประมาณเศษ22ส่วน7นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบหรือว่าแนวคิดของเพื่อนนะคะอ่ะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะเรียนปลายทางลองฟังขั้นตอนการทำของเพื่อนต้นทางนะคะ
1: ปริมาตรนะคะคือพาย r ยกกำลัง2เฮดค่ะปริมาตรโจทย์กำหนดให้396ค่ะเท่ากับพายคือเศษ22ส่วน7คูณด้วย r ที่ยังไม่ทราบค่าค่ะคูณด้วย14ค่ะ7ส่วน7ตัดกับ14ได้ก็จะเป็นเหลือ22คูณ2ก็จะได้เป็น44ค่ะ44คูณ rแก้สมการค่ะโดยการนำ396หารด้วย44ค่ะก็จะเหลือเป็น9อายุกำลัง2เท่ากับ9ถ้าอาตัวเดียวเท่ากับ3ค่ะดังนั้นคือรัศมีข้อนี้คือ3เซนติเมตรค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้กับกลุ่มที่5ค่ะเยี่ยมมากค่ะค่ะนี่เลยค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์เนี่ยไม่ได้ให้เราหาปริมาตรของทรงกระบอกใช่ไหมคะแต่ให้เราหารัศมีของทรงกระบอกดังนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะค่อยๆแก้สมการไปเรื่อยๆจนได้ใช่ไหมคะอ่ะนะคะซึ่งค่ะเราทราบแล้วว่าปริมาตรของทรงกระบอกในข้อนี้ค่ะโจทย์ให้มาแล้วว่าคือ396ลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนกับที่เพื่อนอธิบายเลยนะคะและความสูงของทรงกระบอกก็คือ14เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนก็แก้สมการไปเรื่อยๆนะคะถูกต้องเลยนะคะเห็นไหมคะปริมาตรของทรงกระบอกเราทราบแล้วเราก็ใส่ไว้เลยนะคะแล้วก็ค่าพายค่ะเรากำหนดให้มีค่าประมาณเศษ22ส่วน7ค่ะคูณด้วย r ซึ่ง r เนี่ยเรายังไม่ทราบค่าใช่ไหมคะเราก็ติดค่า r แล้วก็ยกกำลัง2ตามสูตรเลยค่ะและคูณด้วย14เหมือนที่เพื่อนอธิบายมานะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนบางคนอาจจะใช้วิธีการแบบเพื่อนทีละขั้นตอนได้เลยนะคะแต่คุณครูก็จะใช้ในวิธีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะคะคุณครูก็จะค่อยๆนะคะแก้สมการตามที่นักเรียนได้คำตอบมาเลยนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่า r ของเรามีค่าประมาณ3เซนติเมตรนั่นเองนะคะดังนั้นรัศมีของทรงกระบอกในข้อนี้ก็คือ3เซนติเมตรค่ะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะ2ข้อนะคะข้อที่2ใครถูกตรวจเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยค่ะถ้าไม่ถูกต้องก็เดี๋ยวแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ2ข้อเป็นไงคะถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะและอีก1ข้อนะคะสำหรับในข้อที่3นะคะสำหรับในข้อที่3เนี่ยลองดูว่ากลุ่มไหนจะช่วยครูเฉลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเฉลยว่าที่เพื่อนเฉลยมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะในข้อที่3ไม่ได้ลองดูโจทย์ไปพร้อมกันนะคะนะคะจงหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะโดยที่โจทย์เนี่ยกำหนดว่าทรงกระบอกของเราค่ะมีพื้นที่ฐานด้าน1เป็น16พายตารางเซนติเมตรนะคะดังรูปเลยนะคะและมีพื้นที่ผิวด้านข้าง96พายตารางเซนติเมตรโจทย์ได้กำหนดมาให้ดังรูปเลยนะคะแต่การที่เราจะหาปริมาตรของทรงกระบอกได้นักเรียนจะต้องทราบอะไรคะต้องทราบในข้อนี้เราต้องทราบรัศมีใช่ไหมคะแล้วต้องทราบอะไรคะความสูงซึ่งโจทย์ได้ให้มาไหมคะโจทย์ยังไม่ได้ให้สองสิ่งนี้มาเลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเพื่อนเนี่ยจะใช้วิธีการแล้วขั้นตอนการหาคำตอบได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะพอไหมคะพอนะคะเดี๋ยวลองดูว่าแนวคิดของเพื่อนเนี่ยตรงกับที่เราเฉลยไว้ไหมนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวมาดูวิธีทำของเพื่อนพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ที่วงกลมเท่ากับพาย r กำลัง2โจทย์กำหนดให้พื้นที่วงกลมเท่ากับ16พายเท่ากับพาย r กำลัง2ย้ายข้างพายไปหารพายได้16เท่ากับ r กำลัง2 r เท่ากับ4พื้นที่ผิวด้านข้างเท่ากับ2พาย rhโจทย์กำหนดให้96พายเท่ากับ2คูณพายคูณ4คูณ h 96พายเท่ากับ8พาย h ย้ายข้างสมการได้12เท่ากับ h ปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับ2พาย r กำลัง2 h เท่ากับพายคูณ4กำลัง2คูณ12พายคูณ16คูณ12เท่ากับ192พายลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ค่ะคำตอบถูกต้องไหมคะตรงของเราไหมคะ องเก่งมากปรบมือให้กับกลุ่มที่2เลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะ

0: นะคะของทรงกระบอกนี้เป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะเราก็จะหาได้จากพายอายกกำลังสองค่ะและนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ฐานนะคะเราทราบแล้วโจทย์ให้มาแล้วก็คือ16พายนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาหาคำตอบเลยนะคะคือ16พายเท่ากับพายอายกกำลังสองค่ะดังนั้นเพื่อนก็แก้สมการไปเรื่อยๆนะคะจนได้ว่าอายกกำลังสองเท่ากับ16ดังนั้นอาของเราก็จะเท่ากับ4นั่นเองซึ่งในส่วนแรกเนี่ยเราก็จะได้แล้วค่ะว่ารัศมีของฐานของทรงกระบอกนี้มีความยาวเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรนั่นเองนะคะถูกต้องเมื่อเราได้รัศมีเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะใช้ความรู้ที่โจทย์ให้มาก็คือพื้นที่ผิวด้านข้างใช่ไหมคะหาความสูงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาความสูงกันต่อเลยนะคะเพื่อนก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกนะคะซึ่งเราจะสามารถหาได้จากสูตร2พาย RH นั่นเองนะคะและเราทราบแล้วว่าพื้นที่ผิวด้านข้างเนี่ยเท่าไหร่โจทย์ให้มาแล้วก็คือ96พายนะคะก็จะเท่ากับ2คูณด้วยพายคูณด้วย4คูณด้วย H นั่นเองค่ะซึ่ง4ก็คือรัศมีที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นเราก็แก้สมการหาคำตอบค่ะนักเรียนคะแก้สมการไปเรื่อยๆนะคะจนเราได้ H นะคะเท่ากับ12นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าทรงกระบอกนี้ค่ะมีความสูง12เซนติเมตรนั่นเองค่ะเมื่อเราได้รัศมีเรียบร้อยแล้วได้ความสูงของทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็มาหาปริมาตรของทรงกระบอกต่อเลยค่ะค่ะดังนั้นค่ะปริมาตรของทรงกระบอกของเราเราก็หาค่าจากสูตรพาย r ยกกำลัง2 h ได้เลยค่ะนะคะเราก็เขียนเลยนะคะแก้สมการไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นค่ะทรงกระบอกนี้นะคะก็จะมีปริมาตรนะคะประมาณ192พายลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะ3ข้อถูกหมดไหมคะมีกลุ่มไหนถูกหมดไหมคะยกมือโอเคนะคะค่อนข้างเยอะนะคะโอเคดังนั้นนักเรียนน่าจะได้ความรู้ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นมาสู่ความรู้ในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะนะคะนักเรียนคะปริมาตรของทรงกระบอกของเราสามารถหาได้จากอะไรคะเก่งมากค่ะเราสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกได้โดยการหาได้จากพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงนั่นเองนะคะซึ่งปริมาตรของทรงกระบอกของเราค่ะเนื่องจากว่ามีฐานเป็นรูปวงกลมนะคะเราก็สามารถหาได้จากสูตรพาย r ยกกำลัง2 h นั่นเองค่ะโดยที่เราจะกำหนดให้ r แทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกค่ะและ h แทนความสูงของทรงกระบอกค่ะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกค่ะแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่2นะคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่10ปริมาตรของทรงกระบอก2นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เป็นไงคะความรู้ได้รับแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

15นาทีและเวลา12นาฬิกา25นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:50 น.

0: 11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกลเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลม

0: ทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแว
1: ทใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูเปิดตัวมากับบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งหล่อพอประมาณนะครับเอ๊ะทำไมต้องหัวเราะกันขนาดนั้นภาพนี้นักเรียนลองบอกครูหน่อยว่าคนในภาพนะครับที่มีลูกศรชี้อยู่เขากำลังทำอะไรกำลังสอนนักเรียนนักเรียนก็ตั้งใจเรียนอยู่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับต่อไปภาพต่อมาภาพนี้ล่ะเขาน่าจะเป็นใครเอ่ย
3: แม
2: ่ขากำลังขายอะไรอยู
3: ่
2: กำลังขายผักใช่ไหมครับมีผักอะไรบ้างเนี่ย
3: มะเข
2: ือ
3: เทศ
2: โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อไปภาพนี้ล่ะนักเรียน
3: ตำรวจ
2: ลูกศรชี้ไปที่ตำรวจตำรวจกำลังทำอะไรอยู
3: ่
2: จับโจรจับผู้ร้ายใช่ไหมครับต่อไปภาพนี้ภาพนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันสังเกตว่าในภาพเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งละไม่ใส่หมวกกันน็อกนักเรียนเห็นอะไรอีกไหม
3: ไม
2: ่อะไรอีกไหมอ่ะขอถามหน่อยเวลาที่เราซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกไหมต้องสวมหมวกกันน็อกดังนั้นคนในภาพเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าในลูกศรเนี่ยแน่นอนว่าไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผิดกฎหมายไหม
3: ผ
2: ิดกฎหมายนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังมีผลเสียอะไรอีกบ้างถ้ารถล้มจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมครับดังนั้นต้องสวมหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนะครับทีนี้อย่างที่ครูบอกว่าโอเคชัดเจนแล้วว่า2คนนี้เนี่ยเขาไม่สวมหมวกนิรภัยแต่ถามอีกว่าคนนี้ล่ะคนนี้สวมหมวกไหมสวมพี่วินจักรยานเนี่ยสวมหมวกแล้วคนซ้อนท้ายสวมหมวกไหมไม่สวมได้ไหมอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมถามก่อนผิดกฎหมายอ่ะยังมีอีกในภาพนี้หาคนที่กระทำผิดกฎหมายอีกสิอีกสักหนึ่งคนใครดี
4: เสื้อขาวกับเสื้อแดง
2: เสื้อขาวกับเสื้อแดงทำไมเอ่ย
4: ไม
2: ่หมวกกันน็อกมีอีกไหมมีแต่งรถด้วยเหรอมีอีกไหมอ่ะพี่วินตรงนี้เป็นยังไงพี่วินตรงนี้เป็นยังไงครับล้ำเส้นใช่ไหมที่จอดตรงนี้คือที่จอดรถจักรยานยนต์ใช่ไหม MC ก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นที่จอดของมอเตอร์ไซค์ถ้าหากว่าล้ำเส้นไปผิดกฎหมายนอกจากผิดกฎหมายแล้วทำไมกฎหมายจึงกำหนดว่าไม่ควรล้ำเส้นเพราะว่าอะไรเอ่ยแน่นอนว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมจากคนในภาพนี้นะครับนักเรียนก็ได้บอกว่าทั้งล้ำเส้นทั้งไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับต่อมาภาพนี้ล่ะสันนิษฐานดูคนคนนี้น่าจะเป็นใครกำลังทำอะไรอยู
3: ่
2: ดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้การเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทโดยเราจะต้องรู้ความหมายว่าคำว่าสถานภาพคืออะไรบทบาทคืออะไรผ่านการวิเคราะห์ผ่านการสังเกตแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการแสดงบทบาทหน้าที่นะครับตามสถานภาพที่สังคมกำหนดขึ้นนะครับเรามาดูกิจกรรมแรกคือกิจกรรมสถานภาพและบทบาทนะครับโดยทุกคนนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันคิดเนาะว่า1บุคคลในภาพเป็นใครนะครับภาพก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละนักเรียนบุคคลเป็นบุคคลในภาพเป็นใครหรือเรียกว่าสถานภาพอะไรนะครับนี่ข้อที่1ไม่ยากนะครับข้อที่2บุคคลในภาพต้องแสดงบทบาทคำว่าบทบาทก็คือหน้าที่นั่นเองนักเรียนก็คือบทบาทในภาพต้องแสดง บุคคลในภาพต้องแสดงบทบาทหน้าที่อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานภาพนั้นนะครับเรามาดูภาพนี้นะครับก็จะมีบุคคลคนนี้อยู่ที่ลูกศรชี้ไปใช่ไหมครับเอาละครับกลุ่มที่3ลองตอบคุณหน่อยว่าบุคคลในภาพนะครับเป็นใครหรือเรียกว่าสถานภาพอะไรครับสามารถพูดคุยปรึกษากันได้นะครับสำหรับกลุ่มที่3
5: เป็นครูครับ
2: เป็นครูนะครับแน่นอนว่าภาพนี้เป็นครูนะครับบุคคลที่ลูกศรชี้ไปใช่ไหมครับทีนี้คำถามข้อที่2ถามว่าบุคคลในภาพต้องแสดงบทบาทหรือหน้าที่ของตนเองเนี่ยอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานภาพนั้นนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับตอบข้อที่2กับคุณครูปลายทางหรือเพื่อนๆในกลุ่มได้เลยนะครับกลุ่มที่3ครับลองบอกเหตุผลมาหน่อยครับ
5: สอนและให้ความรู้นักเรียนครับ
2: สอนและให้ความรู้กับนักเรียนให้ความรู้อย่างเดียวไหมสอนให้ความรู้อย่างเดียวไหม
5: ไม่ครับ
2: สอนอะไรอีก
5: แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนครับ
2: เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนมีอีกไหมบทบาทหน้าที่ครูมีหน้าที่สอนมีหน้าที่ในการปรึกษานักเรียนให้คำปรึกษากับนักเรียนมีอีกไหมครับ
5: สอนให้ความรับผิดชอบครับ
2: สอนให้มีความรับผิดชอบมีแค่นี้ไหมสามข้อไหมนักเรียนนักเรียนครับครูมีบทบาทหน้าที่เพียงสามข้อนี้ไหมลองบอกขึ้นมาหน่อยว่ามีอะไรอีกบ้าง
4: มีวินัย
2: มีวินัยครูต้องมีวินัยเหร
4: อ
2: สอนให้มีวินัยสอนอะไรอีกปลูกฝังให้อะไรนะครับปลูกฝังให้เป็นคนดีใช่ไหมเตรียมพร้อมกับการเป็นคนดีในอนาคตต่อไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นแนวคำตอบของกลุ่มที่3นะครับเรามาดูแนวคำตอบบ้างนะครับในข้อนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับว่าครูเนี่ยมีบทบาทก็คือสอนและให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นที่ปรึกษาคอยให้กำลังใจและความเมตตาชี้แนะให้สิทธิ์เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมนะครับก็คือบทบาทหน้าที่ครูนอกจากสอนวิชาการแล้วก็ต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมนะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนทุกคนควรพึงจะมีนะครับเพื่อสามารถเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วมาดูนะครับในภาพนี้นะครับบุคคลในภาพเป็นใครหรือเรียกว่าสถานภาพอะไรสำหรับข้อนี้นะครับให้กลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่จะต้องตอบนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับก็ตั้งใจฟังนะครับว่ากลุ่มที่5กำลังกล่าวถึงอะไรนะครับบุคคลในภาพเป็นใครเอ่ย
6: เป็นแม่ค้าค
2: ่
6: ะ
2: แน่นอนว่าเป็นแม่ค้าแล้วถามต่อว่าแม่ค้ามีบทบาทอย่างไรนะครับจึงจะเหมาะสมกับคำว่าเป็นแม่ค้าเขาต้องทำยังไงครับ
6: เป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคค่ะ
2: เป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคหรือว่าพวกเราๆนั่นเองใช่ไหมครับแล้วสินค้านั้นต้องเป็นยังไงด้วย
6: มีคุณภาพที่ดีค่ะ
2: สินค้าที่เอามาขายต้องมีคุณภาพที่ดีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับนั่งลงได้ทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับก็จะสอดคล้องกับนักเรียนนะครับก็คือขายสินค้านะครับบทบาทของแม่ค้าก็ต้องขายสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์นะครับโดยการดูแลคุณภาพของสินค้าเพื่อทำให้คนในชุมชนนะครับมีสินค้าที่ดีไว้อุปโภคบริโภคนั่นเองต่อไปภาพนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่6นะครับลูกศรชี้ไปที่ใครเอ่ยกลุ่มที่6เขาเรียกว่าอะไรสถานภาพนี
6: ้ตำรวจค่ะ
2: ตำรวจนะครับแล้วตำรวจต้องแสดงบทบาทตนเองอย่างไรให้เหมาะกับคำว่าเป็นตำรวจครับ
6: จับผู้ร้ายแล้วก็ดูแลความสงบ

0: สุขความสงบสุขในสังคมค่ะ
1: จับผู้ร้ายดูแลความสงบสุขในสังคมลองตั้งคำถามสมมตินะถ้าไม่มีตำรวจเลยจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนั้นสมมติว่าถ้าไม่มีตำรวจเลยเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง
0: เกิดการสังคมไม่มีความสงบสุขค่ะมีผู้ร้าย
1: สังคมไม่สงบสุขมีผู้ร้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของนักเรียนอ่ะถามอย่างนี้ดีกว่า
0: ประชาชนไม่มีความปลอดภัยค
1: ่
0: ะ
1: ประชาชนหรือว่าเราไม่มีความปลอดภัยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้นะครับจากคำตอบของนักเรียนนะครับก็ถือว่าตอบได้อย่างชัดเจนนะครับก็ดูแลประชาชนความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันบ้างนะครับแนวคำตอบของครูนะครับตำรวจนะครับมีบทบาทก็คือรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคุ้มครองประชาชนจากภัยต่างๆรวมถึงการสืบสวนสอบสวนคดีเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยและเป็นธรรมนะครับภาพนี้ขอเป็นกลุ่มที่2ละกันนะครับกลุ่มที่2ลองดูนะบุคคลในภาพที่ลูกศรชี้ไปเราเรียกว่าอะไรเขาเป็นใครอ่ะใบให้ละกันว่าเป็นคำกว้างๆนะครับเขาน่าจะเป็นอะไรเอ่ย
2: ประชาชนครับ
1: ประชาชนคนประเทศอะไร
2: คนประเทศไทยครับ
1: คนประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าภาพที่ชี้ไปเนี่ยก็คือคนไทยนั่นเองใช่ไหมเป็นคนไทยทีนี้คำถามนะครับคนไทยเอาอย่างแรกก่อนเลยนะข้อแรกเลยคนไทยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจากภาพนี้ให้มันเหมาะสม
2: ควรเคารพกฎหมายของประเทศไทยและอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีผิดแปลกครับ
1: ต้องเคารพกฎหมายจากภาพเนี่ยคือกฎหมายน่าจะเป็นกฎหมายอะไรเอ่ย
2: กฎหมายของจราจรครับ
1: กฎหมายจราจรใช่ไหมครับคนไทยจะต้องเคารพกฎหมายจราจรนะครับเราเคารพกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายไปเพื่ออะไรเอ่ย
2: เพื่อให้เป็นสุขแต่ของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุของตนเองหรือเพื่อให้ไม่เกิดอุบัติเหตุของคนอื่นครับ
1: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนั่นเองใช่ไหมไม่ให้เกิดขึ้นกับเราและไม่ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นแล้วมันสร้างอะไรให้กับสังคมถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นสังคมจะเป็นยังไง
2: สังคมจะมีความสงบและไม่มีเหตุเบาะแว้งกันเกิดขึ้นครับ
1: สังคมก็จะมีความสงบมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับอย่างที่นักเรียนบอกนะครับขอบคุณมากนะครับคนไทยนะครับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแนวคำตอบของครูนะครับคือรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติปฏิบัติตามกฎหมายเคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีนะครับเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีพัฒนาสังคมและประเทศให้ก้าวหน้านะครับภาพนี้ภาพสุดท้ายแล้วครับนักเรียนแน่นอนว่าใครเอ่ยเขาเป็นใครเอ่ยภาพนี้ลูกศรชี้ไปเป็นลูกใช่ไหมครับแล้วคนที่กำลังนอนอยู่เราก็สันนิษฐานว่าเป็นแม่ใช่ไหมครับถามว่าบุคคลในภาพนี้แน่นอนว่านักเรียนบอกว่าเป็นใครเอ่ยเป็นลูกนะครับทีนี้เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีพ่อแม่ใช่ไหมเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีนักเรียนให้เหมาะสมกับสถานภาพการเป็นลูกนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่4แล้วกันครับเลขที่4ลองบอกหน่อยว่าเรามีพ่อมีแม่ถูกต้องไหมครับแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับการเป็นลูกของพ่อของแม่
3: การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นลูกของพ่อของแม่นะครับเราควรที่จะแบ่งเบาภาระและช่วยเหลืองานต่างๆและเป็นลูกที่ดีขยันในการเรียนและไม่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ครับ
1: นี่ก็คือส่วนหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณสำหรับคำตอบมากครับทีนี้ขอกลุ่มที่4ละกันกลุ่มที่4ลองบอกครูหน่อยสิครับนอกจากที่เพื่อนได้บอกเล่ามาแล้วลองบอกหน่อยว่าคนเป็นลูกนะครับบทบาทนะครับขออภัยครับสถานภาพที่เป็นลูกเนี่ย

0: ต้องมีบทบาทอย่างไรนะครับจะต้องทำหน้าที่อะไรให้มันเหมาะกับการเป็นลูกนะครับกลุ่มที่4ครับทำอย่างไรดี
1: กตัญญูครับ
0: กตัญญูคำนี้ครูได้ยินบ่อยมากเลยคำว่ากตัญญูกตัญญูทำอะไรล่ะถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกที่กตัญญู
1: เช่นแบบดูแลพ่อแม่แบบตอนป่วยครับ
0: ดูแลพ่อแม่ตอนป่วยมีอีกไหม
1: แล้วก็ยามที่พ่อแม่ลำบากก็คอยช่วยเหลือเขา
0: คอยช่วยเหลือพ่อแม่ยามลำบากใช่ไหมถึงแม้ว่าพ่อแม่ยังไม่ลำบากเราก็สามารถ
1: ช่วยเหลือได้นะ
0: แน่นอนครับขอบคุณมากทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนก็คือเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ท่านในยามต้องการความช่วยเหลือแสดงความกตัญญูและทำหน้าที่ของตนให้ดีเพื่อสร้างความภูมิใจให้แก่ครอบครัวนะครับทีนี้ก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมสถานภาพและบทบาทนะครับคำถามว่านักเรียนคิดว่าแต่ละคนในภาพเมื่อสักครู่นี้ทั้ง5ภาพนะครับมีหน้าที่หรือบทบาทที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคำถามแรกก่อนเลยเหมือนกันไหมนักเรียนไม่เหมือนกันตำรวจทำหน้าที่อะไรจับผู้ร้ายครูมีหน้าที่ทำอะไร
2: สอน
0: นักเรียนสอนหนังสือพ่อลูกมีหน้าที่ทำอะไรดูแลพ่อแม่เห็นไหมแต่ละสถานภาพเนี่ยล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับคำถามต่อมาเพราะอะไรคนเหล่านี้จึงมีหน้าที่ต่างกันเพราะอะไรเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งลองตอบสิครับว่าเพราะอะไรคนเหล่านี้นะครับที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะทั้ง5ภาพเนี่ยเขาจึงมีหน้าที่ต่างกันเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าอยู่คนละสมรรถภาพกันครับ
0: เพราะอยู่คนละ
3: สมรรถภาพกันครับ
0: สถานภาพกันใช่ไหมยกตัวอย่างหน่อยสถานภาพอะไรบ้าง
3: เช่นครูครับ
0: ครูมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ย
3: สอนครับ
0: มีสถานภาพอะไรอีก
3: แล้วก็ตำรวจครับ
0: ตำรวจมีสถานภาพ
3: จับผู้ร้ายครับ
0: เป็นสถานภาพเป็นตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายแล้วเราล่ะตัวเราเองน่ะมีสถานภาพเป็นอะไรบ้าง
3: ลูกนักเรียนครับลูกกับนักเรียน
0: เป็นนักเรียนเป็นใครได้อีกบ้าง
3: เป็นประชาชนครับ
0: เป็นประชาชนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้นะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนคิดว่าสถานภาพคืออะไรขอสุ่มเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับสถานภาพคืออะไรเอ่ยเราได้เรียนรู้แล้วว่าบทบาทหน้าที่เป็นอย่างไรนะครับสถานภาพตำรวจต้องทำอย่างนี้นะสถานภาพครูต้องทำอย่างนี้แล้วคำว่าสถานภาพน่าจะหมายถึงอะไรยืนขึ้นได้เลยครับลองสันนิษฐานมาได้เลย
4: คือบทบาทที่เราเป็นค่ะ
0: สถานภาพเนาะสถานภาพคืออะไรสถานภาพตัวอย่างในภาพที่มีครูอยู่สถานภาพคืออะไร
4: คุณครูค่ะ
0: คุณครูนั่นแหละถามว่าสถานภาพคืออะไรครับ
4: คือบทบาทหน้าที่ค่ะ
0: บทบาทใช่หรือไม่ใครเห็นด้วยบ้างยกมือใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างไม่มีแล้วใครเห็นแย้งบ้างไม่มีเหมือนกันเรามาทำความเข้าใจใหม่นักเรียนสถานภาพเช่นมีอะไรบ้างสถานภาพครูตำรวจประชาชนคนไทยใช่ไหมนี่คือสถานภาพถามว่าสถานภาพนี้คืออะไรคืออะไรเอ่ยคืออะไรครับบทบาทหน้าที่สถานภาพคือบทบาทหน้าที่ใช่หรือไม่ยังไม่ถูกต้องนะครับกลุ่มที่6ลองเสนอความคิดเห็นหน่อยสถานภาพน่าจะหมายถึงอะไรลองดูนะครับทุกกลุ่มลองคิดไว้เลยนะเดี๋ยวครูจะถามทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังนึกคำตอบยังไม่ออกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันนักเรียนจะต้องตอบออกมาให้ได้นะครับกลุ่มที่6ลองบอกหน่อยครับสถานภาพคืออะไร
4: บทบาทหน้าที่ของตนเองกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่

0: บทบาทหน้าที่กับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่อ่ะถ้าเราตัดท่อนแรกออกไปท่อนสุดท้ายเราพูดว่าอะไรนะครับ
1: สิ่งที่เราเป็นอยู่ค่ะ
0: สิ่งที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมตัวอย่างเช่น
1: กำลังเป็นนักเรียนอยู่ค่ะ
0: เรากำลังเป็นนักเรียนอยู่นอกจากนั้นเรานอกจากเป็นนักเรียนแล้วเราเป็นอะไรได้อีกบ้าง
1: เป็นประชาชนคนไทย
0: นอกจากเป็นประชาชนคนไทยแล้วเราเป็นอะไรได้อีกบ้าง
1: ลูกของพ่อ
0: เป็นลูกนอกจากเป็นลูกแล้วเป็นอะไรได้อีกบ้าง
1: เป็นหลาน
0: เป็นหลานเห็นไหมนี่คือสถานภาพคืออะไรเอ่ย
1: สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู
0: ่สิ่งที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเรามาดูแนวคำตอบนะครับสถานภาพหมายถึงตำแหน่งทางสังคมที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคมนะครับนี่คือคำตอบของคำว่าสถานภาพทีนี้สถานภาพนักเรียนแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทอีกเรามาดูกันภาพใดมีสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดนักเรียนเวลาที่เราเกิดขึ้นมาเราเลือกเกิดได้ไหมเราเลือกเกิดว่าเราอยากจะเป็นผู้หญิงได้ไหมไม่ได้เราเลือกเกิดที่ครอบครัวคนรวยๆได้ไหมไม่ได้แล้วเราได้อะไรมาบ้างจากที่เราคลอดเติบโตขึ้นมาเป็นทารกเราได้อะไรติดตัวมาบ้างเราได้กรรมพันธุ์ของพ่อแม่ได้อะไรอีกได้เชื้อชาติใช่ไหมเกิดมาปุ๊บเราได้เชื้อชาติเลยเกิดมาปุ๊บเราได้อะไรอีกเราได้ความรู้เลยเหรอเราได้อะไรคุณหมอจะมาฮัลโหลสวัสดีเขาจะมาสอนเลยไหมไม่ใช่ไหมได้อะไรอีกสถานนั่นแหละสถานภาพเขาได้อะไรได้อะไรเอ่ยเพศได้ไหม
2: ได
0: ้เพศใช่ไหมได้รูปร่างหน้าตาไหมได้นี่คือสิ่งที่เราได้มาทีนี้ช่วยตอบคำถามคุณหน่อยว่าภาพใดมีสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดภาพไหนเอ่ยมีลูกกับแม่ใช่หรือเปล่าเอ่ยเราเกิดมาปุ๊บเราเป็นแม่เลยใช่ไหมไม่ใช่ประชาชนคนไทยใช่ไหมครับก็คือ2ภาพข้างล่างนี้นั่นเองนะครับคือสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดต่อไปประเภทที่2ภาพใดมีสถานภาพที่มาจากการใช้ความรู้ความสามารถนะครับนักเรียนถ้าเราอยากจะเป็นครูมีใครอยากจะเป็นครูบ้างอ่ะตีลองบอกครูหน่อยอ่ะลองยืนขึ้นบอกครูหน่อยสิครับว่าขั้นตอนในการเป็นครูหรือการที่จะไต่เต้าจะเป็นครูเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างลองบอกเล่าให้ครูฟังหน่อยครับ
3: เราต้องมีการเลือกแผนการเรียนหรือสายการเรียนเช่นมหาวิทยาลัยและคณะที่เราต้องเลือกเรียนก็คือครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ครับ
0: เราก็ต้องเลือกเรียนคณะที่ผลิตครูโดยตรงใช่ไหมครับและความตั้งใจของเราจะต้องเป็นยังไงบ้างนอกจากเราเลือกคณะแล้ว
3: ต้องมีจุดมุ่งหมายหรือแนวทางที่เราจะเป็นครูไปเพื่ออะไรหรือว่าอยากเป็นเพราะอะไรครับ
0: แน่นอนขอบคุณมากครับนี่ก็คือกว่าจะมาเป็นครูก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมครับดังนั้นลองดูภาพไหนเอ่ยที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถสามภาพข้างบนก็คือเป็นครูนะครับเหมือนที่ตีบอกไปเป็นแม่ค้าต้องใช้ความรู้ความสามารถไหมใช่ไหมครับใช้อะไรบ้าง
4: การค
0: ิดเงินคณิตศาสตร์นอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรอีกทักษะอะไรอีกที่แม่ค้าเนี่ยการพูดใช่ไหมการโน้มน้าวใจผู้คนใช่ไหมครับการคิดโปรโมชั่นต่างๆใช่ไหมถือว่าเป็นความรู้ความสามารถทั้งสิ้นเลยต่อไปตำรวจต้องใช้ความรู้ความสามารถไหม
4: ใช
0: ้การที่จะเป็นตำรวจได้ก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับต้องสอบผ่านนะครับทั้งหลักวิชาการแล้วก็พละศึกษาต่างๆใช่ไหมครับก็จะใช้ความรู้ความสามารถนะครับทีนี้นักเรียนครับขอสุ่มเป็นเลขที่11ละกัน11ครับบอกครูหน่อยว่าสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดคืออะไรพร้อมยกตัวอย่างเลขที่11ยืนขึ้นได้เลยนะครับยืนขึ้นหน่อยครับระหว่างที่

0: เพื่อนกำลังพูดอยู่ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับและเดี๋ยวครูจะถามว่าเพื่อนตอบอะไรอ่ะลองดูครับคืออะไรเอ่ย
1: รูปร่างหน้าตาครับ
0: สถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดตัวอย่างเช่น
1: การเป็นลูกครับ
0: การเป็นลูกใช่ไหมมีอีกไหม
1: การเป็นประชาชนครับ
0: การเป็นประชาชนคนไทยใช่ไหมครับเรามีพี่น้องไหม
1: มีครับ
0: เราเป็นพี่หรือว่าเราเป็นน้อง
1: เป็นพี่ครับ
0: เราเป็นพี่แสดงว่าพอเราคลอดออกมาเป็นทารกปุ๊บสถานภาพเป็นพี่เกิดขึ้นหรือยัง
1: เกิดขึ้นแล้วครับ
0: ยังไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะว่าน้องเราเกิดหรือยัง
1: ยังครับ
0: ยังแล้วมีอะไรอีกบ้างสีผิวล่ะสีผิวเป็นยังไงได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมครับ
1: ได้มาตั้งแต่กำเนิด
0: ได้มาตั้งแต่กำเนิดนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรามาดูนะครับแนวทางเฉลยของครูก็คือสถานภาพนะครับที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเช่นเพศหญิงเพศชายนะครับเกิดมาก็รู้เลยว่าเราคือเพศอะไรนะครับเป็นลูกนะครับเป็นคนไทยเป็นคนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานได้หมดนะครับนี่คือพอเกิดมาปุ๊บมาตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมครับต่อไปสถานภาพที่ได้มาด้วยการใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลนะครับขอเป็นเลขที่20ครับเลขที่20ลองตอบคุณหน่อยครับว่าสถานภาพอะไรบ้างที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถลองดูนะครับ
2: สถานภาพนักเรียนค่ะ
0: นักเรียนมีอะไรอีก
2: ตำรวจค่ะ
0: ตำรวจ
2: ครูค่ะ
0: ครู
2: แม่ค้า
0: แม่ค้า
2: หมอพยาบาล
0: หมอพยาบาลเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้ก็สอดคล้องกับนักเรียนที่นักเรียนบอกมานะครับสถานภาพที่ได้มาด้วยภายหลังก็คือสถานภาพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลนะครับก็คือแสวงหาหรือได้มาจากความสามารถของตนเองนะครับเช่นจบการศึกษาปริญญาตรีเป็นครูเป็นหมอเป็นนักการเมืองนะครับก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับถึงจะได้สถานภาพนี้มาประเด็นให้คิดครับนักเรียนถามว่าแต่ละคนในภาพที่เราเห็นเช่นแม่ค้าตำรวจคนไทยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรขอเป็นกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ลองบอกครูหน่อยขอ1คนหยิบไมค์ขึ้นมาครับขอคนที่ยังไม่ได้ตอบนะใครเอ่ยที่ยังไม่ได้ตอบในวันนี้ลองดูนะครับง่ายๆเลยแม่ค้ายืนขึ้นครับแม่ค้ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรเอ่ย
3: จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าค
0: ่
3: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากตำรวจล่ะ
3: ควบคุมความสงบของชุมชนหรือประเทศชาติค่ะ
0: ครับผมคนไทยคนไทยมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยบทบาทหน้าที่ของคนไทย
3: ทำตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ได้ตั้งไว้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับนี่ก็คือตัวอย่างของกลุ่มที่5นะครับแต่ละบุคคลย่อมมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราอยู่ในสถานภาพนักเรียนเราควรทำอะไรให้เหมาะสมกับสถานภาพนี้ขอเลขที่30ครับอยู่ไหนเอ่ยขออภัยครับขอเปลี่ยนเป็นเลขที่25ละกันนะครับ25ยืนขึ้นครับถ้าเราอยู่ในสถานภาพนักเรียนต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานภาพนี
4: ้ตั้งใจเรียนค่ะ
0: ตั้งใจเรียนช่วยยกตัวอย่างคำว่าตั้งใจเรียนหน่อย
4: ไม่คุยในเวลาเรียนแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จที่ครูสั่งไว้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับต่อไปขอเป็นกลุ่มที่4แล้วกันเลือกมา1คนนะครับลองบอกครูหน่อยว่านักเรียนจะต้องแสดงบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับให้มันเหมาะสมกับคำว่านักเรียนลองดูครับ
5: แต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะพูดจาให้สุภาพค่ะ
0: แต่งตัวให้เรียบร้อยพูดจาให้สุภาพมีอีกไหมครับเพื่อนบอกว่าตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนอย่างไร
5: มีวินัยค่ะ
0: มีวินัย

0: ไม่ยุ่งกับสิ่งไม่ดีค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้คำถามครูถามว่าอะไรเอ่ยนักเรียน
2: บทบาทค
1: ื
2: ออะไร
1: บทบาทคืออะไรไหนใครจะอาสาสมัครบอกครูบ้างว่าสรุปแล้วคำว่าบทบาทคืออะไรครับมีไหมเอ่ยอาสาสมัครนักเรียนปลายทางสามารถลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับว่าคำว่าบทบาทคืออะไรง่ายมากคำนี้ง่ายมากอ่ะกลุ่มที่4ยอดเยี่ยมมากนะครับขอชื่นชมในความกล้าหาญนะครับบทบาทคืออะไรเอ่ย
3: บทบาทคือหน้าที่ค่ะ
1: หน้าที่ใช่ไหมบทบาทก็คือหน้าที่ลองพูดหน่อยว่ามันสอดคล้องอะไรกันระหว่างคำว่าบทบาทกับสถานภาพกับบทบาทลองบอกครูหน่อยสิครับหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้สัมพันธ์กับคำว่าสถานภาพลองดูครับปรึกษากันได้ไม่เป็นไรนะครับ
3: เช่นพ่อมีหน้าที่อบรมลูกค
1: ่
3: ะ
1: เช่นสถานภาพพ่อมีหน้าที่อบรมลูกใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่างที่นักเรียนบอกไปเลยคำว่าสถานภาพก็คือหน้าที่นั่นเองนะครับหมายถึงการปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมตามสถานภาพอย่างที่นักเรียนยกตัวอย่างมาก็คือมีสถานภาพเป็นพ่อก็ต้องปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมก็คืออบรมสั่งสอนลูกนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนักเรียนสถานภาพและบทบาทเป็นสิ่งที่ควบคู่กันสถานภาพเป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นใครมีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรส่วนบทบาทหน้าที่เป็นตัวกำหนดว่าผู้อยู่ในสถานภาพนั้นควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานภาพนะครับบทบาทหน้าที่และสถานภาพจะทำให้การกระทำระหว่างกันของสมาชิกในสังคมดำเนินไปอย่างสอดคล้องและช่วยให้ดำรงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับทีนี้กิจกรรมของพวกเรานะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันทำใบงานที่3นะครับเรื่องการเรียนรู้จากข่าวสารนะครับโดยขอกำหนดอย่างนี้นะครับข่าวที่1จะเป็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ข่าวที่2จะเป็นกลุ่มที่3และกลุ่มที่4และข่าวที่3จะเป็นกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับโดยมีคำถามดังนี้ข้อที่1ถามว่าบุคคลในข่าวมีสถานภาพคืออะไรและเป็นสถานภาพแบบไหนก็คือมีมาตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับข้อที่2บุคคลในข่าวแสดงบทบาทเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเหมาะสมให้อธิบายว่าบุคคลในข่าวเนี่ยบทบาทที่เหมาะสมเนี่ยแสดงอย่างไรนะครับถ้าไม่เหมาะสมให้อธิบายว่าต้องแสดงบทบาทอย่างไรจึงจะเหมาะสมและข้อสุดท้ายนะครับก็คืออธิบายว่าการมีบุคคลในข่าวแสดงบทบาทเหมาะสมกับสถานภาพจะส่งผลดีอย่างไรต่อสังคมนะครับขอให้ทุกกลุ่มนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำใบงานและเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยใบงานกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอ๊ครูยังเห็นมีคนเขียนอยู่นะครับไม่เขียนแล้วเพราะว่าตอนนี้จะเข้าสู่กิจกรรมนะครับเฉลยใบงานแล้วนะครับซึ่งกติกาของพวกเรานะครับเมื่อเพื่อนพูดหรือนำเสนอเราจะต้องทำอย่างไรเอ่ยนักเรียน
1: ต
0: ั้งใจฟังนะครับครูได้ยินมีนักเรียนพูดแค่2คนเองว่าตั้งใจฟังส่วนคนอื่นยังไม่พูดเลยนะครับว่าเวลาเพื่อนนำเสนอหรือเพื่อนพูดเราต้องทำอย่างไรครับ
2: ต
0: ั้
2: งใจฟ
0: ัง ตั้งใจฟังนะครับเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเราจะได้รู้ว่าเพื่อนสิ่งที่เพื่อนตอบมานั้นมีความคิดเห็นตรงกับเราหรือไม่สามารถแย้งขึ้นมาได้นะครับสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับสำหรับข่าวที่1ครูจะให้นักเรียนทั้งห้องเรียนนะครับได้ร่วมกันอ่านพร้อมๆกันอ่านแบบไม่ตะโกนและไม่เสียงยานนะครับเอาแบบธรรมดานะครับนักเรียนข่าวที่1เริ่มได้เลยครับ

0: ยอดเยี่ยมมากขอ1คนสรุปให้ครูฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5อยู่ไหนเอ่ยอ่ะยืนขึ้นเลขที่5บอกครูหน่อยจากที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ
1: มีพระหลอกยืมเงินชาวบ้านครับ
0: พระหลอกยืมเงินชาวบ้านใช่ไหมครับนอกจากชาวบ้านแล้วมีใครอีกที่พระไปหลอกมา
1: พระสงฆ์และคนภายนอกครับ
0: พระทั้งพระสงฆ์แล้วก็คนภายนอกใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ทีนี้กลุ่มที่สองนะครับลองบอกครูหน่อยครับว่าบุคคลในข่าวมีสถานภาพอะไรเป็นสถานภาพแบบใดครับกลุ่มที่สอง
2: มีสถานภาพเป็นพระครับและเป็นสถานภาพแบบใดเป็นสถานภาพแบบที่ต้องการใช้การเรียนรู้ครับ
0: ก็คือต้องได้มาด้วยความรู้ความสามารถนั่นเองนะครับเฉลยก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนก็คือสถานภาพเป็นพระนะครับเป็นสถานภาพที่ได้จากการใช้ความรู้ความสามารถเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราไม่ได้เป็นพระเลยถูกต้องไหมนักเรียนต้องเราก็ต้องเติบโตก่อนแล้วก็อาจจะบวชหรือว่าอุปสมบทนะครับเป็นพระแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยต่างๆนะครับต่อไปข้อที่2ฟังคำถามนะครับบุคคลในข่าวแสดงบทบาทเหมาะสมหรือไม่ถ้าเหมาะสมให้อธิบายว่าบุคคลในข่าวเนี่ยแสดงบทบาทที่เหมาะสมอย่างไรถ้าไม่เหมาะสมนะครับให้อธิบายว่าต้องแสดงบทบาทอย่างไรจึงจะเหมาะสมคำถามแรกเหมาะสมไหมครับ
2: ไม่เหมาะสมคร
0: ับ ไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะอาจารย์บุญทวีเป็นพระครับแต่มีบทบาทในการยืมเงินและลักเงินคนอื่นครับ
0: ไม่ถูกต้องใช่ไหมแล้วทำอย่างไรให้ถูกต้องล่ะกับการเป็นพระกับการมีสถานภาพเป็นพระ
2: พระที่ดีไม่ใช่แค่มีหน้าที่ทำพิธีต่างๆตามศาสนาครับแต่พระที่ดีสามารถให้ความรู้และอบรมสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาได้ครับเพราะฉะนั้นพระที่ดีควรปฏิบัติอย่างนี้ครับ
0: ก็คือต้องมีหน้าที่อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนใช่ไหมครับให้เป็นคนดีนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบของครูนะครับก็จะสอดคล้องกับนักเรียนก็คือบุคคลในข่าวเนี่ยซึ่งเป็นพระแสดงบทบาทไม่เหมาะสมครับนักเรียนเนื่องจากพระหลอกยืมเงินชาวบ้านและพระด้วยกันเองนะครับโดยพระต้องมีบทบาทในการปลูกฝังหลักธรรมและปฏิบัติตนนะครับเป็นแบบอย่างเพื่อให้เป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมต่อไปข้อที่3ลองอธิบายหน่อยสิครับว่าการที่พระหรือบุคคลในข่าวเนี่ยแสดงบทบาทเหมาะสมกับสถานภาพจะส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรครับ
2: พระอาจจะมีส่วนช่วยในการทำให้ประชากรในสังคมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อสังคมและสามารถสั่งสอนให้ผู้คนสามารถปฏิบัติเป็นคนดีได้ครับ
0: ก็คือสรุปง่ายๆสังคมจะมีแต
2: ่ความสงบสุข
0: ความสงบสุขมีคนดีนะครับได้ร่วมกันทำความดีนะครับสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับแนวคำตอบนะครับคนในสังคมนะครับมีที่พึ่งพาทางจิตใจนะครับได้รับการสอนหลักธรรมทางศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีมีศีลธรรมซึ่งช่วยลดความขัดแย้งและปัญหาในสังคมต่อไปข่าวที่2ขอให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านในใจนะครับพร้อมนะครับอ่านในใจเริ่มได้ครับ

0: เอาละครับหมดเวลาเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนจากข่าวที่สองมีเหตุการณ์อุทกภัยแล้วใครมาช่วยเหลือประชาชนกองทัพเรือซึ่งเป็นทหารนั่นเองใช่ไหมครับขอเป็นกลุ่มที่4ละกันนะครับกลุ่มที่4สถานภาพของคนในข่าวเขาคือใครเอ่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับกลุ่มที่4
1: กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยครับ
0: ถามคำถามแรกก่อนบุคคลในข่าวมีสถานภาพอะไรครับเขาเป็นใครเอ่ย
1: กองทัพเรือครับ
0: เป็นกองทัพเรือก็คือเป็นอะไรกองทัพเรือเนี่ย
1: ทหารครับ
0: ทหารเป็นสถานภาพแบบใดครับได้มาตั้งแต่กำเนิดหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ
1: ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
0: ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมครับเป็นทหารต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับต่อไปบุคคลในข่าวแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองเหมาะสมหรือไม่ครับ
1: เหมาะสมครับ
0: เหมาะสมอย่างไรเอ่ย
1: เพราะกองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ครับ
0: ช่วยเหลืออย่างไรบ้างในข่าว
1: ให้ถุงยางชีพครับ
0: ให้ถุงยางชีพนะครับนอกจากนั้นมีอีกไหมกลุ่มที่4ช่วยเพื่อนได้นะครับ
1: กระสอบทรายครับ
0: ให้กระสอบทรายเพื่ออะไรเอ่ย
1: เพื่อกันน้ำครับ
0: เพื่อกันน้ำป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับบุคคลในข่าวนะครับแสดงบทบาทเหมาะสมครับนักเรียนเนื่องจากช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสอดคล้องกับหน้าที่ของทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศนะครับพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ทหารสามารถร่วมในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยได้นะครับโดยเฉพาะในการที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปการที่ทหารได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนบรรเทาอุทกภัยนะครับส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรครับ
1: ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยครับและสบายใจในเรื่องความเดือดร้อนครับไม่มากก็น้อยครับเพราะได้ถูกช่วยเหลือจากกองทัพเรือครับ
0: ก็คือได้รับการช่วยเหลือนะครับก็รู้สึกว่าปลอดภัยใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มที่4ลองอ่านแนวคำตอบของครูนะครับพร้อมๆกันกลุ่มที่4 3 4
2: ประชาชน

0: ก็จะช่วยเหลือประชาชนนะครับทั้งไม่ให้สูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองนะครับขอบคุณมากต่อไปข่าวที่3ข่าวนี้นะครับให้กลุ่มที่4ขออภัยครับกลุ่มที่6กลุ่มที่6ขอตัวแทน1คนตัวแทน1คนออกมาอ่านข่าวก่อนลองดูนะครับออกมาได้เลยพร้อมใบงานได้เลยนะครับออกมาเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับเพื่อนจะอ่านข่าวที่3ให้เราฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านข่าวได้เลยครับ
1: นางสาวณัฐนิชาเอี่ยมคล้ายหรือน้องซินอายุ15ปีนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาใช้เวลาช่วงปิดเทอมในการเรียนทำขนมและสร้างรายได้จากการขายแซนด์วิชน้ำสลัดสูตรโบราณที่มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมห่อด้วยใบตองและแซนด์วิชใส่แฮมที่ทำเป็นรูปดอกกุหลาบโดยขายชิ้นละ10บาทน้องซินเริ่มต้นจากการวาดรูปขายผ่านเฟซบุ๊กจนมีเงินเก็บก่อนตัดสินใจนำเงินเก็บไปเรียนทำขนมและลงทุนในการทำแซนด์วิช

0: ายโดยได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าพ่อแม่ของน้องซินสนับสนุนการทำขนมและภูมิใจในความพยายามของลูกแม่หลังจากนี้น้องซินจะต้องทำขนมเฉพาะหลังเลิกเรียนและในวันหยุดเท่านั้นแต่ก็ยังมีการรับออเดอร์ผ่าน Facebook ชื่อ1จ้าหรือโทร0925793925ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ที่ดีในช่วงปิดเทอมและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ครับผมนี่ก็คือข่าวนะครับน้องซินนะครับก็ได้ขายแซนด์วิชใช่ไหมครับคำถามคือน้องซินหรือว่าคนที่อยู่ในข่าวเนี่ยมีสถานภาพเป็นอะไรนะครับและแบบใดครับ
0: สถานภาพเป็นนักเรียนลูกประชาชนคนไทยแม่ค้าสถานภาพที่ได้ตั้งแต่เกิดคือลูกและคนไทยสถานภาพที่ได้จากความสามารถคือแม่ค้าและนักเรียนครับ
1: มีหลายสถานภาพเลยใช่ไหมครับซึ่งบุคคลนะครับสามารถมีหลายสถานภาพได้นะครับตัวอย่างเช่นน้องซินใช่ไหมน้องซินมีสถานภาพเป็นอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนล
1: ู
0: ก
1: เป็นนักเรียน
0: แม่ค้า
1: เป็นแม่ค้า
0: ประชาชนคนไทย
1: เป็นประชาชนคนไทยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับมีสถานภาพในเฉลยของครูนะครับก็จะเอาแค่ลูกนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนตอบมาเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับลูกนะครับมีสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนั่นเองครับข้อที่2ลูกนะครับแสดงบทบาทหน้าที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับไหนลองบอกเล่านะครับ
0: เหมาะสมครับคือมีการหารายได้เสริมตอนช่วงปิดเทอมโดยการขายแซนด์วิชและการวาดรูปขายเพื่อเป็นการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวครับ
1: จากคำตอบของนักเรียนนะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกว่าแสดงได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยลองอ่านให้ครูฟังหน่อยครับ
0: น้องซินนะครับได้ขายแซนด์วิชสูตรโบราณเพื่อหารายได้ช่วงปิดเทอมโดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่อย่างเต็มที่ซึ่งน้องซินดูแลพ่อแม่โดยช่วยเหลือในเรื่องการมีความรับผิดชอบในการศึกษาและการเติบโตเป็นบุคคลที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว
1: ยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายอธิบายว่าบุคคลที่อยู่ในข่าวเนี่ยแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสมกับสถานภาพส่งผลดีอย่างไรต่อสังคมครับ
0: ส่งผลให้มีรายได้เข้าครอบครัวมีวินัยในการขายของมีความซื่อสัตย์สุจริตครับ
1: ครับผมลองอ่านแนวคำตอบของครูหน่อยว่าสอดคล้องกับของนักเรียนหรือไม่
0: สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการเสริมสร้างทักษะการทำงานและความรับผิดชอบซึ่งส่งผลส่งเสริมให้สังคมเห็นความสำคัญของการพึ่งพาตนเองและการทำงานทำให้สังคมเกิดการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากรและเศรษฐกิจครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้เรามาดูนะครับในขั้นสรุปของพวกเรานะครับสถานภาพหมายถึงอะไรครับนักเรียน
2: ส
1: ิ่งที่เราเป็นนั่นเองใช่ไหมครับคือตำแหน่งทางสังคมนะครับสถานภาพก็คือตำแหน่งทางสังคมที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคมสถานภาพมีกี่แบบเอ่ย
2: 2แบบ
1: นะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับสถานภาพมีกี่แบบมี2แบบมีอะไรบ้างแบบต้องใช้ความรู้ความสามารถและอะไรครับลองจับไมค์แล้วก็พูดได้เลยนะครับ
3: ได้มาแต่กำเนิดครับ
1: กับ
3: ใช้ความรู้ความสามารถคร
1: ับยอดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณครับเอาละครับนักเรียนสถานภาพก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเช่นเป็นลูกเป็นคนไทยนะครับสถานภาพที่ได้มาด้วยการใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลเช่นเป็นครูนะครับเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นแพทย์นะครับต่อไปบทบาทคืออะไรเอ่ยหน้าที่ใช่ไหมต้องทำให้สอดคล้องกับสถานภาพที่ได้รับมานะครับการกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกนะครับสถานภาพของตนเองเช่นนักเรียนเป็นครูเป็นพ่อแม่นะครับโดยสถานภาพนะครับกำหนดตำแหน่ง

0: ส่วนบทบาทนะครับกำหนดหน้าที่ที่ควรปฏิบัติให้เหมาะสมซึ่งช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสอดคล้องตามหลักประชาธิปไตยนะครับสุดท้ายครับนักเรียนหากทุกคนแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรเอ่ยจะส่งผลดีอย่างไรครับนักเรียนสมมุติว่าขอยกตัวอย่างก่อนถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเช่นนักเรียนไม่เรียนครูไม่สอนจะเกิดผลเสียไหมเกิดผลเสียอย่างไรเอ่ยนักเรียนไม่มีความรู้อะไรอีกไม่มีระเบียบวินัยใช่ไหมครับนักเรียนไม่มีความรู้ไม่มีระเบียบวินัยแล้วถ้าเราทุกคนปฏิบัติตามบทบาทสถานภาพหน้าที่ของเราเราทำตามถูกต้องเหมาะสมเลยส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรเอ่ยสังคมเป็นยังไงเอ่ยสังคมดียังไงบ้างมีความสงบเรียบร้อยสังคมมีความเมตตาใช่ไหมครับขอดูยกตัวอย่างของครูนะครับการแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนนะครับช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมลดความขัดแย้งและปัญหาในสังคมนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของตนนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานที่4เรื่องสถานภาพและบทบาทของฉันนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: และที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
1: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
2: ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
3: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
2: ้ฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
1: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
2: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
4: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้

0: ของไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
6: เป็นยังไงบ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
1: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิดดี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
0: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิดดี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิดดี้ไปท่องอวกาศหรอก
1: ต้องได้สิก็วิดดี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิดดี้วาดรูปดวงดาววิดดี้วาดสวยไหมพี่แว่น
0: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิดดี้อยากไปที่ไหนล่ะ
1: วิดดี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
0: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: สวยจัง
1: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
2: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
1: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
2: ขออนุญาตนะครับ
1: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือฮะใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่า

0: หนังสือคือคำว่าอะไรให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้า
1: เออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เอง
0: ไหนนะตะกร้า
1: อ๋อเจอแล้ว
0: ถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะ
1: เพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะ
0: ให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสอง
1: เฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสอง
0: งั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุด
1: แทนไทยรู้แล้ว
0: ไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะ
1: นั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
2: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
2: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
2: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัด

0: จ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประชาชนหลายคนเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดและรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ตอนที่ได้รับทราบข่าวนะคะว่าท่านได้สิ้นพระชนม์มีความรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับท่านเป็นนักกฎหมายใช่ไหมคะก็ท่านช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำค่ะวันนี้นะคะเราพาคณะจากอบต.บ้านควนนะคะซึ่งประกอบด้วยคณะจากอสม.อปพร.คณะแผนสมาชิกและก็ผู้บริหารเข้ามาเพื่อที่จะเคารพพระศพในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาจำนวน80ท่าน2คันรถบัสค่ะเพื่อที่จะมาแสดงความอาลัยอาจจะเป็นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ท่านได้ทำประโยชน์แล้วก็อยู่ในใจของพวกเราประชาชนชาวไทยทุกครั้ง
3: โครงการประทับใจก็โครงการปันสุขให้กับนักโทษในเรือนจำครับแล้วก็โครงการที่ว่าเพื่อนพึงพยายามยากครับพระองค์ท่านก็เป็นห่วงประชานิกรของชาวไทยทุกคนครับที่ขาดเป็นอยู่ผู้ได้โอกาสอะไรแบบนี้ครับ
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ด้านกระทรวงยุติธรรมนะคะได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเปิดพื้นที่บริจาคโลหิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ก้าวพลาดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องภายในงานนะคะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการและคำปรึกษาด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ก้าวพลาดจากกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพงานจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมค่ะถือเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่ทางกระทรวงยุติธรรม

0: กำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อล้อมรวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการทำความดีถวายเป็นพระกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านความยุติธรรมและมนุษยธรรมของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม
1: ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับตำรวจนครบาล2ก็มีการตั้งคณะทำงานติดตามคดีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยแบ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อสะดวกในการสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลหลังสอบปากคำพนักงานเสิร์ฟผู้บาดเจ็บแล้ว17คนด้านตำรวจสน.พหลโยธินก็เร่งเดินหน้าสอบสวนต่อเนื่องพร้อมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทยอยให้ข้อมูลขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันว่าเข้าช่วยผู้ประสบเหตุทั้งด้านประตูด้านหลังตามคำขอของตำรวจพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าจากการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ออกเป็นกลุ่ม6กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของพนักงานร้านนักดนตรีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าพนักงานที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมแล้วเป็น6กลุ่มซึ่งขณะนี้ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บและพนักงานร้านไปแล้วรวม17ปากและอยู่ระหว่างการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอื่นๆเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ที่สน.พหลโยธินโดยมีพลตำรวจตรีพันลบอารัมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเปิดเผยว่าวันนี้พี่สาวของเจ้าของร้านจะเข้าให้ข้อมูลหลังจากเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU
0: ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะนางสาวประภารักษ์แฟนสาวของนายพานุวัฒน์ทิพย์มณีสาวอินเจเนียร์ประจำโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เดินทางมาที่สน.พหลโยธินเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินแล้วก็รถยนต์ของแฟนที่จอดทิ้งไว้บริเวณหลังร้านค่ะพร้อมกับเปิดเผยได้ว่านายพานุวัฒน์เนี่ยทำงานที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวมาแล้ว3ปีได้รับค่าจ้างเป็นรายวันไม่มีสวัสดิการหรือว่าประกันสังคมมีเพียงสิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวณขณะนี้ได้รับบาดเจ็บคือมีแผลไฟไหม้เนี่ย 60% นะคะแล้วก็สูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะไตวายและบริเวณที่ท้องก็มีแผลขนาดใหญ่ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวค่ะแต่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจณปัจจุบันนะคะรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็ได้รับแจ้งบอกว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงหรือว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่สะดวกเดินทางด้วยจึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก
2: เพราะว่าเขาให้ครบ72ชั่วโมงถ้าครบแล้วเขาคือต้องย้ายที่แรกอ่ะคือหนูจะต้องย้ายไปลพบุรีเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่นั่นแต่หนูอ่ะคือไม่สะดวกหนูจะไปคุยในวันนี้ตอน11โมงก็คือหนูไม่สะดวกที่จะไปลพบุรีหนูขอย้ายแบบย้ายสิทธิ์จากลพบุรีมากรุงเทพได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่สะดวกไปเพราะว่าหนูก็อยู่เขาแค่2คนในกรุงเทพเลย
3: แต่เมื่อว่าเขาเป็นพนักงานของร้านเนี่ยเราได้คุยที่ของร้านรู้ไหมในเรื่องของการรับผิดชอบค่าพยาบาล
2: หนูยังไม่เจอเจ้าของร้านเลยหนูยังไม่ได้เจอใครเกี่ยวกับร้านเลยเพราะคุณส่วนเจ้าของ
3: ร้านทางร้านได้ติดต่อพนักงานทุกคน
2: ไหมไม่มีค่ะ
4: กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไหม
2: หนูกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเป็นหัวตัวว่าครบ72ชั่วโมงต้องให้ย้ายอย่างเงี้ยคือหนูไม่อยากให้เขาย้ายเพราะว่าในตอนนี้
3: าการ
2: ใช่อาการไม่ค่อยดีแล้วได้ยินว่าจะย้ายโรงพยาบาลตอนนี้จะย้ายไปลพบุรีแล้วลพบุรีมันกี่โลกี่ร้อยโลอ่ะคือจะย้ายใน
3: ใช่เครื่องไม้ก็ไม่รู้ยังไง
2: ใช่
0: ขณะเดียวกันค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกทม.เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจในฐานะพยานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในคืนดังกล่าวด้วยยอมรับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางประตูด้านหลังของอาคารตามที่ตำรวจเนี่ยร้องขอนะคะเมื่อไปถึงเนี่ยประตูเนี่ยเปิดอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการงัดหรือทำลายหรือไม่พร้อมยืนยันว่าปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากภายในอาคารนั้นเต็มไปด้วยควันหนาทึบถึงขั้นตำรวจ2นายที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนหน้านี้เนี่ยสำลักควันแล้วก็อาเจียนตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าค่ะ
5: ประตูมีการพังออกไปหรือยังไงว่ามันเปิดที่พังเป็นรอยพังแล้วว
6: ันนั้นผมไม่ทราบเพราะว่าตำรวจเห็นก่อน
7: แสดงว่าตำรวจอาจจะพังประตูเข้าไปก่อน
6: อันนี้ไม่ทราบอันนี้บอกไม่ได้เลยจริงเพราะเห็นเป็นหน้างานก็คือประตูเปิดแล้วต้องถามตำรวจ
7: ตอนนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณกี่นาทีของตัวพี่เองอะไร
6: โอ้โหก็ยาวครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันถึงโมงเช้า
8: แต่ที่ไอ้คนที่มา

0: องกันหรือว่ามันนอนเรียงรายหน้าประตูลักษณะคือกำลังจะมาออกประตูที่นั่นหรือว่ามันเป็นยังไงฮะ
1: คืออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมพี่
2: ก็ตามในภาพที่เห็นครับ
0: นั่นแหละ
2: ก็ประมาณนั้นตามในภาพที่เขามีสื่อแต่คนที่เข้าไปได้คือคนที่มีหน้ากากใช่ไหมครับแต่ไอ้ตัวที่เราที่เข้าไปได้ที่โอกาสเข้าไปแล้วช่วยชีวิตคนก็ในส่วนหนึ่งเท่านั้น
3: นอกจากนี้ครับมีตัวแทนสำนักงานประกันสังคมเข้าประชุมร่วมกับตำรวจเพื่อตรวจสอบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตว่ามีสิทธิประกันสังคมหรือไม่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินเยียวยาเบื้องต้นรับทราบว่ามีพนักงานชาวลาวเสียชีวิต1คนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือรวมถึงการประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาหลังครอบครัวไม่สามารถติดต่อหน่วยงานในไทยได้โดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าและเจ้าของร้านโดยเจ้าของร้านอยู่ในมาตรา40ขณะที่พนักงานและลูกจ้างไม่พบผู้ใดอยู่ในระบบประกันสังคมเบื้องต้นกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างงานและหากพบว่านายจ้างไม่ได้นำลูกจ้างเข้าสู่ระบบก็จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำแฟนสาวของซาวเอนจิเนียร์ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลกรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยโดยยืนยันว่าหากไม่สะดวกย้ายไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็สามารถประสานสปสช.เพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการในพื้นที่ได้
4: โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะได้คร่าชีวิตทั้งนักดนตรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมากถึง30คนค่ะบาดเจ็บอีกจำนวนมากก็ทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่าประตูเข้าออกแล้วก็ประตูหนีไฟเนี่ยมีกี่ทางและผังของร้านเป็นอย่างไรคือถ้ามาดูผังของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็จะพบว่าตำแหน่งประตูเนี่ยพบมี4จุดค่ะแล้วก็อยู่ทั้ง4มุมของร้านด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือเส้นทางเข้าและออกของอาคารจากผังอาคารที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยมีประตูหลักที่ใช้สำหรับการเข้าและออกของผู้ใช้บริการทำให้เกิดคำถามว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะมีผู้คนจำนวนมากพยายามที่จะอบพยพพร้อมกันการระบายคนออกจากอาคารเป็นไปอย่างเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตแล้วยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าระบบทางหนีไฟการอพยพเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันนะคะว่าในช่วงเกิดเหตุผู้คนจำนวนมากต่างมุ่งหน้าไปยังประตูทางเดียวกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูสำหรับแผนผังภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะจากแผนผังคุณผู้ชมคะแผนผังของร้านเนี่ยมีประตูทั้งหมดเนี่ย4ประตูด้วยกันนะคะประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านขวาแล้วก็จะมีประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านซ้ายประตูหนีไฟอยู่หลังครัวแล้วก็อยู่ด้านหลังตรงข้ามกับเวทีแต่ทางเดิมแคบค่ะมีล็อกเกอร์มีชั้นวางของแล้วก็หลังเครื่องดื่มเนี่ยกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากประตูหนีไฟอยู่ตรงข้ามเวทีใกล้กับห้องน้ำก็จะพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณนี้จะมีโต๊ะขายของอย่างเช่นลูกอมเนี่ยขวางประตูอยู่นะคะเป็นประตูไม้แล้วก็ติดข้อความห้ามเปิดเฉพาะพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นยังต้องตรวจสอบกันต่อว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยประตูเนี่ยล็อกไว้หรือไม่หรือผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าตรงจุดเนี้ยเป็นทางหนีไฟขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะฝ่ายโยธาได้ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนะคะร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็กำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ
3: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดไฟไหม้นั้นประกอบกิจการผิดประเภทไม่ใช่ร้านอาหารแต่เข้าข่ายเป็นสถานบริการที่มีดนตรีสุราและมีการเต้นรำถือว่าเข้าข่ายมีความผิดนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงตรวจสอบหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านดังกล่าวพบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่กัดจัดกิจกรรมคล้ายกับสถานบริการซึ่งสถานบริการมีองค์ประกอบเช่นมีดนตรีมีการจำหน่ายสุราและมีการเต้นรำหากร้านดังกล่าวไม่ได้จดเป็นให้เป็นสถานบริการแต่มีองค์ประกอบนี้ก็ถือว่าผิดซึ่งเป็นการประกอบการของโรงเบียร์แห่งนี้ก็เข้าข่ายว่ามีความผิดด้านผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการปูพรมตรวจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการในลักษณะคล้ายกันแบบนี้หรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้แจ้งแล้วว่า

หากร้านใดมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเข้มข้นขึ้นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งในกรุงเทพมหานครก็จะมีตำรวจนครบาลเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องสถานบริการเหล่านี้ส่วนต่างจังหวัดนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและจึงมีการแก้กฎหมายให้เข้มข้นมากกว่าเดิม

0: หรือว่ามีประชาชนเนี่ยสำคัญนะถ้าเขารู้อยู่ในภูมิภาคไหนพื้นถิ่นไหนเนี่ยถ้ามีคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็แจ้งมาเราจะได้เป็นผู้สอดส่องให้ด้วยนะครับภาครัฐก็จะได้เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับ
1: กล่าวบอกว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกพร้อมทั้งได้แจ้งกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับขณะนี้ได้ประสานขอรายชื่อผู้บาดเจ็บเพื่อจะได้ประสานกันต่อไปหรือสามารถติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเพจของทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วโดยจะเป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพส่วนกรณีสถานที่เกิดเหตุหากพบผิดจริงและส่งผลกระทบต่อประชาชนจะมีข้อกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะคะว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ
2: ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ1ก็เจอกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการ
3: ความดีพอ
1: ไปดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าววันนี้นะคะก็มีญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่คนขายลูกอมภายในร้านวันที่เกิดเหตุยืนยันบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ถูกล็อกค่ะปฏิตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์นาลาดพร้าวค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
4: ความคืบหน้าล่าสุดนะของเหตุโศกนาฏกรรมค่ะกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะล่าสุดค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอีกเช่นเคยค่ะโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่บริเวณด้านหน้าค่ะจะมีประชาชนมีญาติของผู้เสียชีวิตนะคะนำดอกไม้ค่ะแล้วก็มีการมาจุดธูปนะคะที่บริเวณด้านหน้าเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีญาติๆนะคะที่มาจากต่างจังหวัดค่ะที่มาอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยเนี่ยเพื่อให้กลับไปที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะซึ่งทีมข่าวนะคะได้ทำการสอบถามผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งเป็นคนที่ขายลูกอมอยู่บริเวณประตูด้านหลังฝั่งห้องน้ำค่ะที่วันนี้เนี่ยนะคะได้นำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยโดยเธอเล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยนั่งขายลูกอมแทนน้องสาวจังหวะนั้นค่ะจู่ๆได้ยินเสียงแก้วแตกขึ้นนะคะซึ่งในตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุลูกค้าทะเลาะวิวาทกันภายในร้านแต่ไม่นานค่ะก็มีเสียงคนตะโกนมาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงตะโกนเรียกพี่สาวนะคะซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านของร้านเนี่ยให้รีบวิ่งหนีออกไปด้วยกันโดยยืนยันด้วยว่าวันเกิดเหตุประตูไม่ได้ล็อกแต่อย่างใดค่ะและตามปกติแล้วหากมีการปิดประตูก็จะเป็นเพียงการลงกลอนประตูธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถเอื้อมมือออกไปเปิดได้ง่ายๆไม่ใช่การล็อกกุญแจแบบแน่นหนาอะไรส่วนประตูบานนี้นะคะจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางหนีไฟโดยตรงหรือเป็นเพียงพื้นที่ที่ทางร้านจัดสรรให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งขายของเฉยๆนี้เรื่องนี้ตนไม่ทราบไปฟังเสียงกันค่ะ
5: หลังคือประตูตรงห้องน้ำ
6: ใช่ค่ะ
5: มันได้ล็อกไหมฮะ
6: มันล็อกนะคะแต่มันเปิดได้ค่ะ
7: แล้วทำไมเราต้องมีการล็อกประตูอะคะทั้งที่ตรงนั้นมันบอกว่าเป็นประตูหนีไฟอะค่ะ
6: มันคือประตูบางวันก็ไม่ล็อกค่ะบางวันก็ล็อกบางวันก็ไม่ล็อก
5: แต่วันที่เกิดเหตุยืนยันว่ามันล็อก
6: มันล็อกแต่มันเปิดได
7: ้มันลงกรสองชั้นจริงไหมคะ
6: ไม่จริงค่ะมีชั้นเดียวค่ะมีแค่ชั้นล่างค่ะ
7: แต่ว่าประตูนั้นลูกปิดเสียก็เลยต้องใช้แค่กรในการล็อกเพื่อให้ประตูมันปิด
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
7: มันก็เลยเป็นที่มาว่าประตูนี้อาจจะล็อกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ล็อกแต่เราปิดไว้เพราะว่า
6: ใช่ค่ะ
7: แล้วตั้งใจจะปิดเฉยๆแต่ลูกปิดมันเสียเลยต้อง
6: เพราะว่าที่เขาปิดไว้หนึ่งคือเขาให้ลูกค้าเข้าทางหน้าร้านเขาต้องกดบัตรกดอะไรหลายอย่าง
7: แล้วทีเนี้ยค่ะโต๊ะขายลูกอมเนี้ยค่ะมันวางไว้ตรงไหนอะคะ
6: มันวางไว้แบบทางออกนั่นแหละค่ะแต่มันเลื่อนได้นะพี
7: ่หมายถึงว่ามันขวางไหม
6: มัน
7: ประตูไหม
6: มันขวางแต่ว่ามันจะมีช่องออกได้ค่ะมันไม่
8: ช่องมันเล็กมัน
6: ช่องมันออกได้ประมาณสักคนนึงอะค่ะ
4: ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะคะทีมข่าวได้สอบถาม

ไปยังพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลค่ะผู้บังคับการกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้พนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างของทางร้านที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดให้เข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายบริเวณบนฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถบ่งบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ค่ะยังคงกั้นพื้นที่ให้เป็นสถานที่เกิดเหตุและห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพรอให้ช่างอาคารเข้ามาชี้จุดก่อนจะทำการเปิดฝ้าเพดานเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะส่วนวัตถุพยานสำคัญนะคะที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้จากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะก็คือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลนะคะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานนะคะว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นลงแล้วโดยทางพท.ค่ะจะจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีทันทีละเอียดความผิดปกติในภาพวงจรปิดนั้นอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะขณะที่ตัวเลขความสูญเสียล่าสุดตอนนี้นะคะเมื่อ9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีรายงานความสูญเสียว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็น30รายค่ะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว27รายยังคงอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบอีก3รายและมีผู้บาดเจ็บ76รายค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางสำนัก

0: สงสารพระสุริโยทัยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยทัยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรอ

0: นั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
1: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดูนี่ไปดูของจริงเลยดีกว่าไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะโถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้โอ้ยฟังกันบ้างสิโอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
1: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
3: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
4: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
1: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
5: พระนเรศวรพระนเรศวร
1: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะเมฆๆนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
6: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
1: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
6: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
1: เมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

สวัสดีค่ะคุณครูไปทางทุกท่านนะคะนักเรียนไปทางทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะทุกครั้งเลยนะคะคุณครูก็จะมีอะไรคะคะแนนคะแนนนะคะ

0: หนึ่งแต้มเท่ากับหนึ่งลูกเท่ากับหนึ่งแต้มสามแต้มเท่ากับ
1: หนึ่ง
0: คะแนนนะคะดังนั้นนักเรียนต้องสะสมนะคะช่วยพูดนะคะช่วยตอบสื่อสารกับครูนะคะก็จะได้คะแนนไปง่ายๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเยอะครูมีของเล่นเยอะนะคะสังเกตเห็นไหมคะเป็นรูปอะไรเอ่ยอะไรอีกอะไรอีกเห็นไหมคะกี่ภาค
1: ส
0: ี่ภาคอันนี้ภาคอะไรอันนี้ภาคอะไรอันนี้ภาคอะไรนะคะเดี๋ยวเวลาคุณครูถามนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วสังเกตเห็นว่านักเรียนเนี่ยมีคนแบบยกมือแย่งกันตอบทีนี้เวลาครูถามครูจะบอกว่าภาคอีสานให้แต่ละกลุ่มทำไมยกภาคอีสานขึ้นมานะคะใครยกได้ก่อนก็จะได้มีสิทธิ์ช่วยคุณครูในการตอบคำถามนะคะหรือช่วยคุณครูพูดเกี่ยวกับเนื้อหาในการเรียนรู้นะคะอันนี้ครูมอบให้กลุ่มนี้รับไปนะคะกลุ่มอื่นก็มีแล้วนะคะปลายทางให้คุณครูเตรียมให้ในวันหลังนะคะถ้ายังไม่มีนะคะพร้อมเรียนยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องการบูรณาการนะคะนาฏศิลป์ไทยและหลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์หนูวันนี้เรียน2เรื่องเลยเราจะมาดูกันซิว่าวิชานาฏศิลป์ของเราเนี่ยมันบูรณาการกับวิชาอื่นหรือศิลปะแขนงอื่นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการวิจารณ์ด้วยว่าถ้าเราจะวิจารณ์การแสดงของคนอื่นเนี่ยนะคะเราต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและควรวิจารณ์แบบไหนนะคะมีอะไรให้ดูก่อนค่ะ

0: นะคะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะล่ะค่ะคำถามในการแสดงโขนที่นักเรียนได้รับชมไปแล้วนะคะมีองค์ประกอบของนาฏศิลป์ครบทุกองค์ประกอบหรือไม่กลุ่มไหนภาคไหนจะตอบดีนะภาคใต้นี่มาแล้วกลุ่ม2เร็วมากเลยครบไหมคะองค์ประกอบองค์ประกอบที่นักเรียนได้เรียนไปมีครบไหมคะครบไหมลูกลูกขึ้นตอบดีลูกขึ้นตอบดีๆ
1: ครบครับ
0: มีครบนะคะมีอะไรบ้างพอทราบไหม
1: มีเครื่องดนตรีครับ
0: มีอะไรอีก
1: มีการแสดงท่าทางครับ
0: อะไรอีก
1: ชุดประกอบแต่งกายครับ
0: อะไรอีก
1: เพราะประกอบงานครับ
0: อุปกรณ์ใช่ไหมคะว่าเก่งมากเอาปรบมือนะคะแสดงว่าเพื่อนยังจำได้อยู่ว่าองค์ประกอบนาฏศิลป์มีอะไรบ้างนะคะรับไปเลยค่ะ2แต้มเว้ยเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะวันนี้นะคะวิเคราะห์อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆนะคะและเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆนะคะต่อไปนะคะสามารถเขียนอธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆนะคะแล้วก็เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆนะคะข้อต่อไปนะคะวิเคราะห์อธิบายหลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์นะคะแล้วก็สามารถเขียนวิจารณ์การแสดงโดยใช้หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ได้นะคะวันนี้เราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะมาทบทวนนี่มาสักครู่นี้เพื่อนบอกแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่าองค์ประกอบนาฏศิลป์ที่เราได้รับชมรับฟังหรือดูมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็ได้ฟ้อนรำอะไรอีกคะ
2: จังหวะที่ใช้
0: อะไรอีกคะ
2: ดนตรีอ
0: ะไรอีกคะ
2: คำ
0: ร้องอะไรอีกคะ
2: การแต่งกาย
0: การแต่งกายการแต่งหน้าอะไรอีกคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการแสดงโอ้ครูได้ยินตอบอยู่ชัดๆอยู่3กลุ่มรับไปกลุ่มละ1แต้มกลุ่มอะไรกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5นะคะกลุ่มอื่นเบาไปนิดครูไม่ได้ยินเดี๋ยวต้องให้ดังกว่านี้แล้วจะได้ไปเลยนะคะคะแนนฟรีๆนะคะนักเรียนปลายทางก็ช่วยคุณครูตอบด้วยนะคำถามอีกแล้วเต็มตัวนักเรียนคิดว่าในการแสดงนาฏศิลป์ไทยหรือการแสดงโขนนั้นมีการบูรณาการรวมศาสตร์ทางด้านศิลปะแขนงใดบ้างในการแสดงนาฏศิลป์มันบูรณาการกับศาสตร์ของศิลปะในแขนงใดบ้างภาคไหนอยากตอบเนาะภาคกลางหนูเร็วมากต้องให้เร็วให้ไวนะคะต้องมีสติตลอดเวลานะคะบูรณาการกับศิลปะแขนงใดบ้างนักเรียนไปทางช่วยตอบด้วยนะคะ
3: สาระนาฏศิลป์ศิลปะดนตรีไทย
0: ค่ะปรบมือค่ะรับไปเลย2แต้มนะคะใช่ค่ะเราจะต้องมีการบูรณาการเอากลุ่มสาระทั้งศิลปะทั้งดนตรีนะคะนาฏศิลป์เนี่ยมารวมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเนื้อหากันนะคะเขาบอกว่าการบูรณาขอโทษค่ะคำว่าบูรณาการนะคะตามพจนานุกรมไทยกล่าวว่าคือการนำหน่วยที่แยกกันนะคะมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหมายของการบูรณาการด้านนาฏศิลป์นะคะจึงเป็นศิลปะแบบบูรณาการที่มีส่วนประกอบของศิลปะหลายแขนงเช่นอะไรบ้างนะคะดนตรีอะไรอีกการแต่งกายการแต่งหน้าฉากแสงสีเสียงลีลาท่ารำจังหวะในการไร่รำคำร้องหรือเนื้อร้องที่สื่อความหมายของการแสดงนะคะเป็นการนำเอาศิลปะแขนงต่างๆเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันนะคะกับการแสดงนาฏศิลป์เพื่อให้การแสดงเนี่ยมีความเป็นยังไง น่าสนใจสวยงามมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะนะคะและเรามาดูกันนะคะว่าศิลปะแขนงต่างๆที่มาบูรณาการกับนาฏศิลป์ได้แก่อะไรบ้างนะคะบูรณาการกับทัศนศิลป์แสงสีแสงสีนะคะเขาบอกว่าที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์เนี่ยควรมีความสัมพันธ์กับอะไรคะเครื่องแต่งกายและสอดคล้องกับเนื้อหาของการแสดงนะคะทำให้การแต่งกายมีความทำไมโดดเด่นสวยงามผู้ชมได้รับสุนทรีรสนะคะอย่างเต็มที่นะคะส่วนเสียงที่ใช้จะต้องเพียงพอและเหมาะสมไม่ดังหรือเบาจนเกินไปสามารถให้ผู้ชมได้ยินชัดเจนเพื่อให้ผู้ชมซาบซึ้งและคล้อยตามไปกับการแสดงนะคะแสงสีนะคะนี่เห็นไหมคะกับศิลปะเสื้อผ้าต่างๆสีต่างๆนะคะต่อไปฉากฉากฉากบูรณาการกับนาฏศิลป์ยังไงกลุ่มไหนจะช่วยครูบอกหน่อยนะภาคเหนือกลุ่ม 3ภาคเหนือภาคเหนือเพื่อนยกแล้วนะคะมันมีความสำคัญกับงานนาฏศิลป์อย่างไรคะ
2: ฉากเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การแสดงสวยงามผู้สร้างฉากจะต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์ในการออกแบบและมีความรู้ทางด้านทัศนศิลป์และสถาปัตยกรรมเพื่อให้ฉากมีความสัมพันธ์กับชุดการแสดง
0: ค่ะเอาปรบมือค่ะโอ้เพื่อนตอบได้ครบถ้วนเลยนะคะเขาบอกว่าฉากมีความสำคัญนะคะเพื่อช่วยให้ทำไมการแสดงเนี่ยสวยงามด้วยนะคะผู้สร้างฉากก็ต้องทำไมคะคิดสร้างสรรค์งานให้เข้ากับการแสดงชุดนั้นๆด้วยนะคะซึ่งก็ต้องมีความรู้ทางด้านทัศนศิลป์สถาปัตย์ด้วยใช่ไหมคะเราจะสร้างฉากขึ้นมานะคะเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับการแสดงชุดนั้นๆนั่นเองนะคะเอารับไป2แต้มค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้ฉากเห็นไหมคะเวลาฉากอันนี้ศึกมายาลาเห็นไหมคะเหมือนกับฉากสักครู่ที่เราดูไปตอนแรกใช่ไหมคะนี่หนุมานเห็นไหมคะสร้างฉากหนุมานแปลงร่างเป็นพัพพานะคะให้พระลักษมณ์พระรามประทับนะคะสวยงามอลังการมากเลยนะคะเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายด้วยนะคะทัศนศิลป์นะคะเขาบอกว่าเครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์เป็นสิ่งที่ทำให้การแสดงมีความสวยงามบ่งบอกถึงอะไรคะภาคอีสานเอาใหม่ภาคอีสานช้าไปนิดนึงเดี๋ยวให้ไวกว่านี้นะคะทำไมคะการแต่งกายบ่งบอกถึงอะไรเอ่ย
1: การแต่งกายบ่งบอกถึงลักษณะเอกลักษณ์ของตัวละครนั้นๆครับ
0: ค่ะปรบมือค่ะรับไป1แต้มนะคะนะคะเขาบอกว่านอกจากที่จะสวยงามแล้วนะคะยังบ่งบอกถึงลักษณะของตัวละครของแต่ละตัวที่ออกแบบมาด้วยนะคะซึ่งการแต่งกายเนี่ยนะคะก็จะผสมผสานกับศิลปะด้านวิจิตรศิลป์นะคะการออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับชุดการแสดงนั่นเองนะคะเห็นไหมคะออกแบบการออกแบบต่างๆนะคะให้เสื้อผ้าดูสวยงามวิจิตรนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นเสื้อผ้าได้เขาก็ต้องทำไมก่อนคะมีการดีไซน์ใช่ไหมคะมีการวาดร่างโครงแบบออกมานะคะแล้วก็มานำมาตัดเย็บประดิษฐ์ให้สวยงามนะคะอุปกรณ์การแสดงนะคะอุปกรณ์การแสดงเป็นยังไงสำคัญไหมนะคะเขาบอกว่าการแสดงนาฏศิลป์เนี่ยบางชุดจะต้องมีอุปกรณ์การแสดงเพื่อให้การแสดงเนี่ยน่าสนใจนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีความสัมพันธ์กับการแสดงนะคะเช่นการนำเอาศิลปะด้านจิตรกรรมมาตกแต่งพัดหรือนะคะที่ใช้ในการแสดงลำพัดนะคะหรือมาตกแต่งกระติบนะคะในการแสดงเซิงกระติบนั่นเองนะคะนี่อันนี้ใช่ไหมคะซึ่งกระติบนะคะ

0: ทีนี้เรามาดูการบูรณาการกับสาระอะไรดนตรีบ้างนะคะการบูรณาการนาฏศิลป์กับดนตรีช่วยในเรื่องอะไรดนตรีมันช่วยในเรื่องอะไรกับนาฏศิลป์นะภาคกลางกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะภาคกลางนะคะเสียงดนตรีมันบูรณาการทำให้นาฏศิลป์เราเป็นยังไงนะคะ
1: สำคัญเพราะว่าดนตรีช่วยสร้างบรรยากาศค่ะทำให้การแสดงมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือค่ะรับไป2แต้มนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้นะคะการบูรณาการกับสาระดนตรีเนี่ยนะคะอย่างที่เพื่อนบอกนะคะช่วยให้การแสดงเนี่ยสร้างบรรยากาศในการแสดงนะคะแล้วทำให้การแสดงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสร้างอารมณ์ความรู้สึกนะคะเมื่อดนตรีเมื่อเข้ากับการแสดงเนี่ยก็ทำให้อารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปกับการแสดงด้วยนะคะซึ่งการใช้เสียงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์เนี่ยนะคะเสียงดนตรีต้องมีความเหมาะสมกับการแสดงนะคะไม่ดังหรือเบาจนเกินไปเพื่อให้ผู้ชมได้ยินชัดเจนนะคะไปกับการแสดงด้วยเห็นไหมคะนี่นะคะดนตรีกับการแสดงนะคะทีนี้ก็ยังมีอีกนะคะการใช้ดนตรีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนะคะทำให้ประกอบการแสดงการเต้นรำทำให้มีความสมบูรณ์นะคะน่าสนใจนะคะแล้วก็ดนตรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของฉากการแสดงด้วยนะคะโดยเสียงดนตรีเนี่ยจะช่วยสร้างบรรยากาศอารมณ์ให้เหมาะสมกับฉากนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็การใช้ดนตรีเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะเครื่องดนตรีก็จะบ่งบอกให้เห็นว่าเป็นดนตรีพื้นบ้านนะคะการแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นไหนนั่นเองนะคะก็จะบอกถึงเอกลักษณ์ด้วยนะคะทีนี้การบูรณาการนาฏศิลป์นะคะยังเชื่อมโยงความรู้ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกหัดได้รับประโยชน์จากการแสดงนาฏศิลป์นะคะเชื่อมโยงกับรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระอื่นๆอีกด้วยนี่นะคะเรามาดูซิกลุ่มสาระอะไรบ้างอันนี้ครูจะยกแค่ตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างมาก่อนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนคิดว่าในวิชาคณิตศาสตร์เราบูรณาการเอาอะไรของคณิตศาสตร์มาใช้ในการแสดงนาฏศิลป์นะคะอยากให้ภาคใต้ตอบจังเลยเอานู้นๆๆกลุ่มนู้นกลุ่มนู้นกลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6นะคะกลุ่ม6เรานำอะไรของคณิตศาสตร์มาใช้ในการแสดงนาฏศิลป์คะ
2: การกำหนดจังหวะแล้วก็การคำนวณความกว้างของเวทีในการจัดแถวครับ
0: ปรบมือค่ะเห็นไหมคะนะคะเราก็ใช้อะไรคะการกำหนดจังหวะใช่ไหมคะนับ1 2 3 4นับจังหวะในการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะให้เข้ากับจังหวะดนตรีนะคะคำนวณความกว้างของเวทีเห็นไหมคะเวทีเท่านี้ควรจะยืนลักษณะไหนเว้นช่องว่างแบบไหนนะคะและยังรวมไปถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการแสดงด้วยนะคะเอามาอยู่บูรณาการนะคะของนาฏศิลป์นะคะอีกสักวิชาสิวิชาสังคมศึกษาเราเอาอะไรของสังคมมานะคะบูรณาการของนาฏศิลป์ของเราอยากให้ภาคเหนือกลุ่มนู้นกลุ่มนู้นกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม4นิดเดียวนิดเดียวจริงหมายถึงว่าอีกนิดเดียวกับทันแล้วนะคะ
3: เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีค่ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะรับไป2แต้มนะคะในวิชาสังคมนะคะเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมนะคะซึ่งการแสดงทำไมถึงมันเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าอย่าง

การแสดงนี้ค่ะรู้จักชื่อการแสดงอะไรระบำอะไรทราบไหมคะระบำสุโขทัยโอ้เก่งมากเอาไป1แต้มเลยเออกลุ่ม5นะคะระบำสุโขทัยนะคะเป็นระบำที่เขานะคะประดิษฐ์คิดค้นนะคะมาจากภาพจำหลักในสมัยสุโขทัยนะคะตามผนังวัดตามผนังปราสาทที่เป็นของเก่าโบราณนะคะแล้วก็นำมาดัดแปลงให้เป็นท่ารำนะคะนำตัวอย่างนะคะตามภาพจำหลักนั้นมาเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ท่ารำนะคะซึ่งเวลาเราจะนำมาสร้างสรรค์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยนะคะแล้วก็นำแนวคิดนั้นน่ะเอามาประดิษฐ์เป็นท่ารำนะคะต้องศึกษาทั้งชุดนะคะแนวดนตรีทุกอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษามาบูรณาการในการแสดงนาฏศิลป์ด้วยนะคะนอกจากสังคมแล้วมีอะไรอีกนี่ครูยกมาตัวอย่าง2วิชาใครสามารถว่าบูรณาการกับวิชาอะไรประวัติศาสตร์ก็อยู่ในสังคมศึกษาได้อยู่แล้ววิชาพละศึกษาล่ะเอาอะไรตรงอะไรมาใช้ของพละศึกษาการเคลื่อนไหวร่างกายการต่อสู้ใช่ไหมคะในโขนก็มีการต่อสู้กระบี่กระบองเอารับไปกลุ่มละ1แต้มไปเลยนะคะนะคะเรามาดูต่อนะคะนะคะเดี๋ยวคุณจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูนะคะดูเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำใบงานนะคะชมกันเลยค่ะ

0: ครูสังเกตเห็นนะคะว่านักเรียนทำงานที่คุณครูให้ทำเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มไหนลองพูดให้ครูฟังว่านักเรียนได้วิชาอะไรในการบูรณาการในศาสตร์นัตสินบ้างนะคะอยากได้ภาคเหนือ
1: โอ้โหคุณนี่เร็วมากเลยค่ะ
0: ภาคเหนือต้องมีสมาธิตลอดเวลานะคะ
2: พูดเลย
0: ได้ค่ะยกพูดได้เลยค่ะเพื่อนดูนะคะว่าเพื่อมีความคิดเห็นเหมือนกับเราหรือเปล่านักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
3: วิชาคณิตศาสตร์ครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการคำนวณค่าใช้จ่ายระยะเวทีครับแล้วก็วิชาสังคมครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องศาสนาวัฒนธรรมประเพณีครับแล้วก็วิชานาฏศิลป์ครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการแสดงท่วงชาลามครับแล้วก็วิชาพละศึกษาครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการขยับของการขยับออกกำลังกายครับ
0: ค่ะเอาประมือให้เพื่อนด้วยค่ะจบยังคะเอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่ง
3: ยังไม่จบ
0: โอเคอีกหนึ่งค่ะ
3: วิชาศิลปะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงครับ
0: ประมือค่ะนะคะมีเพื่อนกลุ่มไหนที่แตกต่างกับเพื่อนอันนี้อีกไหมคะใครมีวิชาอะไรที่แตกต่างกลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปสองแต้มลูกค่ะกลุ่ม3ค่ะวิชาอะไรที่แตกต่างจากเพื่อน
4: ภาษาไทยกับการงานอาชีพ
0: ค่ะภาษาไทยค่ะ
4: ภาษาไทยนะคะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคือวรรณคดีเรื่องโขนค่ะส่วนวิชาการงานนะคะเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์สิ่งของในการใช้ค่ะ
0: ได้ค่ะปรบมือค่ะรับไป2แต้มค่ะนะคะต่อไปเข้าเรื่องต่อไปนะคะก็คือหลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์นะคะผมมีอะไรให้ชมนะคะ
5: มาก
6: ไปฟังความรู้สึกของคุณครูบ้างดีกว่านะฮะทั้ง3ท่าน
5: ขอเริ่มจากครูเบิร์ตก่อนเลยนะคะ
7: โอ้ยนั่งไม่ติดเลยอ่ะนั่งไม่ติดอันดับแรกเลยนะขอปรบมือให้กับความคิดสร้างสรรค์หนูมากสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเทคนิคละครเวทีมิวสิคัลระดับสากลเลย
6: กีสิจ๊ะกีสิจ๊ะ
7: ผู้ชมเห็นเลยไปแล้วตื่นตาตื่นใจครูก็ตื่นตาตื่นใจนะทุกอย่างเลยแล้วก็โอ้โหใช้เวทีทุกระดับเลยมั้ยผู้พันก็ไปอยู่บนนู้นได้เนี่ยแล้วมันจะเห็นเลยว่ามิติมันเต็มที่มากเพราะว่าเวทีเรายกระดับเอื้อให้ทำการแสดงแบบนี้ที่อยากเห็นแบบนี้โอ้โหนางพยาบาลเปิดตัวมาดีแล้วแคสสวยมากลูกรวมไปถึงคุณแม่หนูอายุเท่าไหร่ลูก
8: อายุ16ปีค่ะตอนนี
7: ้16แต่ความสามารถทำให้เป็น56ได้การแสดงเรียนจบแล้วไม่มีที่เรียนมาในกับครูนะที่ครูรับเลยโอ้สุดยอด
6: เยี่ยมมากเยี่ยมมาก
7: ก็ขอเสริมแล้วกันคือแดนเซอร์เนี่ยอาจจะยังฐานไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เพื่อพัฒนาในแข่งครั้งต่อๆไปเพิ่มเติมท่าเทคนิคมาด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องใช้มากนะครับและบางทีตอนแรกพร็อพมันเยอะมันก็เลยรนไปนิดนึงหยิบหมอนหยิบนั่นหยิบนี่มันก็รีบไปแต่พอยิ่งเยอะเขายิ่งทำดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนมันลงตัวอย่างนี้นะครับครูขอยกให้ปากน้ำปราณวิทยาเป็นทีมมิวสิคัลลูกทุ่งในตำนานชิงช้าสวรรค์2024
6: โอ้โหนี่ไม่ได้ยินมาจากที่ไหน
5: ประทับใจในส่วนของโชว์ไปแล้ว1ส่วนค่ะส่วนของการร้องค่ะครูขาน้องฟอร์ดผู้นำทัพของเราค่ะ
9: มาเจาะจงที่นักร้องก็เหมือนว่าไปหาเจอได้ยังไงมาครบมากลูกเสียงแบบนี้คีย์แบบนี้ยี่ห้อนี้หายากแต่มีแล้วที่ปากน้ำปราณ
0: ว้าว
10: มากครับผม
9: เพราะสิ่งที่น้องฟอร์ดแสดงให้ครูเห็นก็คือนี่คือคนที่เสียงดีแล้วก็คีย์ได้เสียงฟอร์ดเป็นเสียงแหบเสน่ห์เลียมียี่ห้อไม่ว่าจะดูทางทีวีก็รู้จักปิดภาพไว้ฟังจากวิทยุเสียงนี้ก็จำได้นี่คือเสียงมียี่ห้อและคีย์ที่ร้องนี่คือคีย์สูงมากคีย์สูงมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันทำให้ได้ยินชัดและมันได้เปรียบในการเล่ารายละเอียดของเทคนิคการร้องซึ่งฟอร์ดก็มีตรงนั้น ทั้งสองเพลงเนี่ยเพลงแรกมีปัญหาด้านการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยลูกคือทุกอย่างมันถูกต้องหมดนะแต่การเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนเนี่ยยังอยากได้อีกการคอนโทรลเสียงก็ยังอยากได้อีกกับเพลงแรกแต่เพลงที่สองไม่มีคอมเมนต์ถูกต้องหมดเลย
2: ขอบคุณครับผม
9: มาครบมากอยากให้หนูไปฟังเพลงแรกอีกทีแล้วก็ไปดูต้นฉบับว่าท่านเก็บรายละเอียดยังไงบ้างไปแกะเพลงใหม่กับเพลงแรกลูกส่วนสงสัยว่าแกะยังไงถึงจะดีไปถามเพลงที่สองเพราะหนูร้องดีมากครับเก่งมากครับ
2: ขอบคุณครูสลามากเลยครับผม
0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะทีนี้ถึงของเราบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนหลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์เห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูนะคะเขาวิจารณ์เป็นยังไงคะการแสดงครบเพราะว่าคุณครูเขามีความรู้นะคะในด้านต่างๆเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราจะวิจารณ์ใครได้เนี่ยเราต้องมีความรู้นะคะรู้ให้ถ่องแท้ก่อนนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหลักในการวิจารณ์นะคะหรือวิธีการเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คืออะไรคะการอะไรการบรรยายในการบรรยายเป็นยังไงไหนช่วยครูพูดหน่อยสิอยากให้ผีตะโขนกลุ่ม 5นะคะกลุ่ม5กลุ่มอื่นเตรียมตัวนะคะการบรรยายผู้บรรยายต้องเป็นยังไงคะ
10: สามารถพูดหรือบรรยายคุณสมบัติของการแสดงนั้นๆได้ค่ะ
0: ปรบมือค่ะรับไป1แต้มนะคะนะคะเขาบอกว่าการบรรยายนะคะผู้วิจารณ์เนี่ยต้องสามารถพูดหรือเขียนในสิ่งที่รับรู้นะคะด้วยการฟังดูรู้สึกนะคะรวมทั้งการรับรู้คุณสมบัติต่างๆด้วยนะคะของการแสดงนะคะโดยบรรยายแจกแจงองค์ประกอบต่างๆของการแสดงได้นะคะเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ศิลปะสาขาต่างเข้ากันได้ด้วยนะคะหรืออาจจะแยกเป็นส่วนๆก็ได้นะคะเห็นไหมคะเรามาดูกันนะคะตัวอย่างการแจกแจงนะคะต้องดูว่าท่ารำเป็นยังไงใช้ภาษาท่าทางด้านนาฏศิลป์สื่อความหมายได้ถูกต้องและเข้าใจง่ายนะคะปฏิบัตินาฏศัพท์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะสองนะคะดนตรีประกอบเสียงดนตรีเป็นยังไงต้องบรรเลงไพเราะจังหวะเหมาะสมกับการแสดงแล้วก็อะไรคะแนวคิดด้วยนะคะข้อที่3คำร้องนะคะต้องใช้คำร้องที่มีความเข้าใจง่ายสำหรับผู้ชมนะคะแต่ละระดับนะคะการแต่งกายแต่งหน้าทำไมคะก็ต้องแต่งให้สวยงามเรียบร้อยเหมาะสมกับแนวคิดของการแสดงนะคะแล้วก็ช่วงวัยของผู้แสดงด้วยนะคะต่อไปองค์ประกอบการแสดงนะคะขอโทษค่ะอุปกรณ์การแสดงนะคะก็ถ้าเรามีดอกบัวเราก็ต้องทำไมคะการแสดงมีดอกบัวก็ต้องประดิษฐ์ดอกบัวขึ้นมานะคะซึ่งเวลาประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆนะคะเวลาอุปกรณ์ที่ใช้ถือก็ต้องทำไมคะน้ำหนักเป็นไงเบานะคะเพื่อที่จะได้ประกอบการแสดงได้สวยงามแล้วก็ไม่ติดขัดเกี่ยวกับร่างกายของเราด้วยนะคะข้อ2นะคะการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆในผลงานนะคะวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะวิเคราะห์เรื่องรูปแบบของนาฏศิลป์เช่นเป็นรูปแบบระบำเป็นลำเป็นฟ้อนนะคะหรือเปล่านะคะเป็นโขนหรือเปล่าเป็นละครหรือเปล่านะคะอะไรอีกความเป็นเอกภาพของนาฏศิลป์ไทยนะคะเช่นการจัดแถวเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การแสดงนะคะแล้วก็อะไรคะไหนช่วยครูตอบข้อที่3ซิอะไรคะความ

0: คะการตีความและการประเมินผลนะคะผู้วิจารณ์เนี่ยต้องกล่าวถึงผลงานนัตสินโดยรวมว่าผู้จัดทำผลงานเนี่ยพยายามจะสื่อความหมายหรือเสนอแนะเรื่องใดนะคะเช่นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือนิทานพื้นบ้านหรือความเชื่อในยุคสมัยนะคะเป็นต้นนะคะส่วนการประเมินนั้นนะคะเป็นการตีค่าของการแสดงโดยต้องครอบคลุมประเด็นนะคะดังนี้นะคะคือแสดงได้ถูกต้องตามแบบแผนไหมนะคะผู้แสดงมีทักษะมีสุนทรียะมีความสามารถแล้วก็มีเทคนิคต่างๆนะคะนอกจากนี้ต้องประเมินรูปแบบลักษณะของงานนาฏศิลป์ด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของผู้วิจารณ์บ้างต้องมีอะไรมีความรอบรู้นะคะเข้าใจในเรื่องที่จะวิจารณ์เป็นอย่างดีนะคะผู้วิจารณ์ต้องศึกษานะคะให้เข้าใจท่องแท้ในศาสตร์ที่เราจะวิจารณ์นะคะและศึกษาหลักการวิจารณ์งานประเภทต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้บทวิจารณ์น่าเชื่อถือนะคะดังนั้นผู้วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์เนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรคะหลักของหลักการแสดงนาฏศิลป์อีกองค์ประกอบของนาฏศิลป์เกี่ยวกับดนตรีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สามารถวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์การแสดงได้อย่างถูกต้องนะคะมีความรอบรู้แล้วมีอะไรอีกความทันสมัยต่องานวิจารณ์นะคะดังนั้นผู้ที่จะต้องวิจารณ์เนี่ยจะต้องสนใจติดตามข่าวสารอย่างเสมอนะคะเพื่อที่จะมีความรู้นะคะมีความรอบรู้ในมุมมองที่กว้างขวางนะคะนำไปสู่ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจต่อศิลปินที่สร้างงานนะคะที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากงานทั่วไปนะคะไม่ควรแสดงทัศนะที่ต่างประเด็นนะคะเช่นการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยแบบนามธรรมเป็นการแสดงที่ซ่อนอารมณ์อย่างลึกซึ้งนะคะผสมศาสตร์ต่างๆและขับเคี่ยวจนเป็นผลงานขึ้นมานะคะผู้วิจารณ์เนี่ยต้องมีความทันสมัยและเข้าใจศิลปะแนวสมัยใหม่แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็วิจารณ์อย่างความเข้าใจนะคะตามวัตถุประสงค์ของการแสดงตรงประเด็นนะคะและสร้างกำลังใจให้กับทำไมคะศิลปินที่ผลิตผลงานนั้นนะคะนะคะต้องมีความทันสมัยรอบรู้ด้วยนะคะต่อไปต้องมีอะไรมีญาณทัศน์นะคะก็คือความคิดที่เฉียบแหลมนั่นเองนะคะอย่างรู้ถึงแก่นที่เราจะต้องวิจารณ์นะคะไม่วิจารณ์แต่เพียงผิวเผินนะคะแล้วก็สรุปนะคะซึ่งการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีญาณทัศน์เนี่ยก็ทำได้ก็ทำได้โดยการสังเกตนะคะตั้งคำถามตั้งสมมติฐานแล้วก็ติดตามหาคำตอบด้วยความตั้งใจนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นผู้วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์จะต้องมีความเข้าใจเนื้อเรื่องที่ใช้ในการแสดงนะคะและสังเกตวิเคราะห์ว่าผู้แสดงถ่ายทอดอารมณ์ได้ถูกต้องตามเนื้อหาเนื้อเรื่องนะคะของการแสดงหรือไม่นะคะโดยไม่ด่วนตัดสินใจนั่นเองนะคะมีอะไรอีกคุณสมบัติข้อหนึ่งอะไรอีกคะมีความเที่ยงธรรมนะคะผู้วิจารณ์เนี่ยต้องมีความเที่ยงธรรมไม่ใช่ว่าฉันชอบกลุ่ม1ฉันไม่ชอบกลุ่ม2แสดงคู่กันครูให้คะแนนกลุ่ม2เยอะกว่าทั้งที่กลุ่ม1แสดงดีกว่าแบบนี้ได้ไหม
1: ไม่
0: ได้นะคะดังนั้นผู้วิจารณ์ต้องมีความเที่ยงธรรมนะคะตั้งอยู่เป็นกลางไม่กล่าวชมหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีส่วนตัวนะคะกับคนอื่นนะคะขณะเดียวกันก็จะไม่ติหรือไม่ว่านะคะรสนิยมของตัวเองไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นนะคะในทางจริยธรรมผู้วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์เนี่ยควรวิจารณ์อย่างเป็นกลางใช้ถ้อยคำสุภาพหาเหตุผลและหลักการมาเป็นที่ตั้งนะคะเพื่อให้ผู้แสดงและผู้สร้างสรรค์งานแสดงเนี่ยทราบข้อบกพร่องและนำไปปรับแก้นะคะให้การแสดงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะคะมีกิจกรรมให้ทำอีกแล้วนะคะแต่ทีนี้ครูจะต้องให้นักเรียนจับฉลากนะคะจับฉลากแต่ละกลุ่มจับฉลากก่อนนะคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วนะคะจะมีการแสดงให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนจะได้การแสดงอันไหนนะคะอ ่ะเร็วนะคะนักเรียนปลายทางรับที่คุณครูนะคะ
1: เอาอันนี้เอานี้แล้วกัน
0: เปิดเปิดใครได้การแสดงอะไรใครได้การแสดงอะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีการแสดงให้นักเรียนชมนะคะพร้อมยังนักเรียนไปทางพร้อมยังชมการแสดงแรกก่อนดูซิว่านี่การแสดงของใครนะคะนักเรียนดูเฉพาะการแสดงของตัวเองนะ

0: งาน
1: ก็ขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อให้กับนักเรียนในวันนี้อันนี้ระบำอะไรกิจดาพินิหารกลุ่มไหนได้กิจดาพินิหารนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปดูการแสดงต่อไปนะคะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสิริทัศน์ด้วยนะคะอันนี้ระบำอะไรระบำชนไก่นะคะทีนี้ให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มไหนกลุ่มไหนได้ระบำชนไก่ไหนใครนะคะเดี๋ยวมันจะมีใบงานที่คุณครูให้นักเรียนทำเดี๋ยวให้นักเรียนเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะไปวิจารณ์การแสดงมาโดยให้นักเรียนแยกวิจารณ์ตามองค์ประกอบของนาฏศิลป์เลยนะคะการรำเป็นยังไงการแต่งกายเป็นยังไงนะคะดนตรีเป็นยังไงมีอุปกรณ์ไหมมีเนื้อร้องไหมนะคะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเรามาช่วยสรุปการเรียนการสอนของเราในวันนี้ก่อนนะคะมานักเรียนมาช่วยกันนะคะการบูรณาการนะคะบูรณาการกับอะไรบ้างทัศนศิลป์นะคะก็ไม่เกี่ยวกับอะไร
1: แสง
0: สี
1: เครื่องแต่งกายอุปกรณ์การแสดง
0: อะไรอีกคะดนตรีดนตรีมีอะไรบ้างบูรณาการ
1: น่าสนใจสร้างบรรยากาศอารมณ์และความรู้สึกสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
0: วิชาเช่นยกตัวอย่างยกอย่างปลาวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการเกี่ยวกับเรื่อง
1: จำนวนจำนวนความหมายมีที่การจัดแถว
0: อะไรอีกคะ
1: ส
0: ัง
1: คม
0: เกี่ยวข้องกับ
1: ประวัติศาสตร์ศาสนาเพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง
0: นะคะอันนี้เกี่ยวกับการบูรณาการนะคะมาดูช่วยกันสรุปในเกี่ยวกับหลักการวิจารณ์นะคะวิธีการวิจารณ์นะคะอันแรก
1: การบรรยาย
0: การบรรยาย
1: การ
0: วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆในผลงานอะไรคะ
1: การ
0: นะคะทีนี้มาดูคุณสมบัติของผู้วิจารณ์บ้างต้องเป็นยังไงคะ
1: มีความรอบรู้
0: มีความรอบรู้
1: มีความทันสม
0: ั
1: ยต่องาน
0: มีความทันสมัย
1: ต้องมีญาณ
0: ต้องมีญาณทัศน์นะคะแล้วก
1: ็มีความเที่ยง
0: มีความเที่ยงธรรมนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการออกแบบโครงร่างการแสดงซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะต้องฝึกฝนการแสดงและนำเสนอการแสดงในตอนจบภาคเรียนนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบความรู้เรื่องการออกแบบโครงร่างการแสดงนะคะแล้วก็ใบงานการออกแบบโครงร่างการแสดงด้วยนะคะนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมใบงานอีกหนึ่งใบนะคะก็ให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนำมาส่งคุณครูพรุ่งนี้นะคะให้ไปช่วยกันนะคะยังจำได้ใช่ไหมคะว่าการแสดงของเราใครได้รับการแสดงอะไรไปบ้างกลุ่มไหนได้รับการแสดงอะไรไปบ้างจำได้นะค่ะให้นักเรียนไปช่วยกันทำนะคะแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

รียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการ

0: ตอนนักสำรวจนกผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เฮ้20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะใภ้ใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้
1: โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้ พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Turn left. Okay, turn left at the first corner right. Uh-huh. Go past the museum. Go past the museum. The temple is on your... The temple is on your...
1: Left.
0: Okay, it's on your left, all right. 1 point. Okay. All right, try again next time. เดี๋ยวเรามาดูกัน The first one เขาบอกว่าทำไม Turn left at the first corner. Go past the museum. Temple is on your left. Okay. Very good. All right. กิจกรรมนี้เป็นงานที่9นะครับเราจะมีทั้งหมด2บุคคลด้วยกัน The first one student A and the second one is student B ที่จะให้เวลาเราสักครู่หนึ่งในการจับคู่ A และ B ซึ่งตอนนี้ student A คือ group 1 2 3 student B คือ 4 5 6 okay let's do it จับคู่กันเลยครับ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมว

เจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

ที่พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสสการ

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรณินาสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณ

ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสารณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

ข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลัก

สัพพกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคําพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทําไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทําร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าหมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทําให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทําให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็

ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ4ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออก

แล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุขติสุขติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่สองก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือ

คุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเขียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากอไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะศกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุงซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าชาตินะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุ่งชาติหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮงเฮียนประถมฮงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปื้มปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปื้มเขียนปื้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะฮงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮงเฮียนประถมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนประถมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่า
เสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอในภาษาลาวนะคะสระเอในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะง้องั่วหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะเหมือนปลอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะม่อแมวม่อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าม่อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือปอป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับม่อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปึ้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าโศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะสนกับไม่กันในคำว่าเสงนะคะไม่กุ๋งค่ะ
ไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะม้วนลงจากด้านล่างค่ะ

0: คุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะม้วนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมีสองหัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมีสองหัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะหมวนขึ้นไปด้านบนหัวทั้งสองหัวอยู่ด้านนอกนะคะหมวนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห้อเฮือนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮือนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเคียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงองัวงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะโฮงเฮียนโฮงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียฝึกยอเฟื้องนะคะปิดด้วยนอนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะถอถุงอันนี้ถอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กงนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กงหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทะยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทะยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสียงแล้วหวา
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด
2: ๋คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวิชาอย่างเด
2: ๋สกเฮียนนี่เสียงสามวิชาวิชาประวัติศาสตร์ลาววิชาเลขวิชาฟิสิกส์แล้วเจ้าเด๋เสียงอย่างเด
1: ๋ค่อยเสียงสองวิชามีวิชาเลขวิชาวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงน้อยเนาะ
1: บ่ดอกเสียงน้อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนเสียงค่อยยากเสียงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ข้านเฮ็ดแหง
2: คันเป็นค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงล่ะ
2: ย้อนว่า ข่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: สั้นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซ่าสิขึ้นแล้วไปเข้าแท้

0: ก็คือกัน
1: เอ้าเฝ้าเรียนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเฮียนบ่ทันได
0: ้โชคดีในการสิ่งเด้อ
1: โชคดีเช่นกัน
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสียงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะแล้วก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ ประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้า

0: ใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

0: นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับ หาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของกลับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000

0: กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้ง

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

0: มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปะลิดนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1.6 ล้านคนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้า

0: และก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: จุ่มเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุ่มเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีคศ1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะเราก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่ค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของ ของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็เขาซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
2: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงซัมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้เขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนาค่ะ
0: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ย เขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีเอมีอิมเมจที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือ

0: เราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคหลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่
1: 8
0: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยการในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมุติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอ้เนี่ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่ะต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันอย่างมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วอะค่ะ
1: เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ ประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
0: คุ
1: ณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนพอเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี้ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกกับพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องมันไวไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
0: ค
1: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมี

สถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลกที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบเปรกกสมโบเปรกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเอง

0: งซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นคอนเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่ที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็จะมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานหวานนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
0: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ย บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยง

0: สังสรรค์กินวายกินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนเนี้ยเราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าเนี่ยมันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินวายกินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเดินถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขมแหมอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่มาสารทูตนะคะ Facebook ของสารทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสารทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะออกุญจรัน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: เอาล่ะเหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำ

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่เธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ววะดิ
1: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

0: ือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
1: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
0: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
1: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับ
2: อาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่ไหมตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสราญรมย์ในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
0: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นหรอคะ
2: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวัน
1: เดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับอ๋อปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงแล้วครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
0: เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอคะ
1: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก่
3: ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
0: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
1: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงแล้วครับ
0: กฎบัตรอาเซียนหรอ
1: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการหลอมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
3: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
0: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
1: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าส ีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
0: เอ๊ะประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
1: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
0: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
1: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
0: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
1: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
0: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
1: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งนึงเลยที่สำคัญคือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
1: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
0: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
1: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
0: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
1: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
0: ได้สิคะนิซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องมาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
1: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของนิซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
1: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะนิซ่า
0: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire, particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลฟ์มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคก็แม่ก็ยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชน

0: ระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
1: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
2: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
3: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนโน้นก็ฝากซื้อของคนนี้ก็ฝากซื้อของจนบางทีเรามัวแต่ซื้อของฝากจนลืมซื้อของตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไม่รับฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราก็ฝากเหมือนกันวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะพาไปช้อปปิ้งค่ะจะได้รู้จักคำศัพท์และก็รูปประโยคในการซื้อของที่สำคัญคือจะต่อรองราคายังไงไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคการไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนซาบาวเนียวก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนซาบาวเนียวไหมติ๋งแซกไตคือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไหนแปลว่านี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ซาบาวเนียวมาดูคำตอบบ้างก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งก๋ายเดียนถวายซีดงไหนซาบาวเนียวก๋ายเดียนถวายซีดงไหนซาบาวเนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ล้านดงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา 200,000 ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาหมิ่นดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาหมิ่นดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถหนาวบานเถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างกันสวายบานเถหนาวสวายบานเถหนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหวักแถวเกินบานแถวกว่าหวักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหวักแปลว่าหรือไม่ก็ขายเป็นกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถหนาวกามบานเถหนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไรเวลาตอบนะครับดูตัวอย่างหายไม่งินดงหมดเกินหายไม่งินดงหมดเกินหรือหมดเกินหายไม่งินดงหมดเกินหายไม่งินดงมีความหมายว่ากิโลกรัมละ 20,000 ดงส่วนต่อมาเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาเราไปซื้อของในประเทศเวียดนามกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าต้องการซื้ออะไรสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีหรือว่าจิหมวนมัวจีก็ได้เราเปลี่ยนประธานได้นะครับหมวนมัวจีแปลว่าต้องการหรือว่าอยากมัวแปลว่าซื้อจีแปลว่าอะไรเวลาตอบนะครับก็เอาประธานตามด้วยหมวนมัวบวกชื่อสิ่งของนะครับโตยหมวนมัวตามด้วยชื่อสิ่งของมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีพี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้าง

Tôi muốn mua một đôi giày thể thao. Tôi muốn mua một đôi giày thể thao. ฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬาหนึ่งคู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่เวลาพูดไม่ได้ใช้คำว่าหมักกานะฮะท่านผู้ชมสามารถต่อราคากับคนขายโดยใช้คำว่าจามจาเดือกคงจามจาเดือกคงหรือเบิร์ดเดือกคงเบิร์ดเดือกคงมีความหมายว่าลดราคาได้ไหมการต่อราคาอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าจามเดือกเบาเหนียวจามเดือกเบาเหนียวหรือใช้คำว่าเบิร์ดเดือกเบาเหนียวเบิร์ดเดือกเบาเหนียวมีความหมายว่าลดได้เท่าไหร่หรือท่านผู้ชมสามารถบอกตัดราคาได้เลยเช่นนำมือหงินเดือกคงนำมือหงินเดือกคงแปลว่า 50,000 ได้ไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดว่าของแพงจังเลยสามารถพูดได้ว่าดัดกว่าดัดกว่ามีความหมายว่าแพงจังเลยหรือแพงมากนั่นเองแต่ถ้าอยากจะบอกว่าถูกจังเลยหรือว่าถูกมากภาษาเวียดนามใช้คำว่าแสกว่าแสกว่าคำว่าแสแปลว่าถูกนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอถือถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอโตยเหลยไก่ไหนจอโตยเหลยไก่ไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอโดยไก่เหมยจอโตยโดยไก่เหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะไก่เหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเดิลเนยจ่าเตียนเดิลแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาร์คือดอลลาร์จ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้าภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอาวกวนอาวกวนแปลว่ากางเกงอาวแปลว่าเสื้อนะฮะรวมกันกวนอาวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอาวอาวต่อมาอาวแวดอาวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอาวจะอาวจะคือเสื้อโค้ทต่อมาอาวเซอร์มีอาวเซอร์มีคือเสื้อเชิ้ตต่อมาอาวทูนอาวทูนคือเสื้อโปโลอาวฟงอาวฟงคือเสื้อยืดอาวไมโออาวไมโอคือเสื้อกล้ามอาวหมดเซยอาวหมดเซยคือเสื้อสายเดี่ยวอาวงูอาวงูคือเสื้อนอนอาวควักอาวควักคือเสื้อแจ็คเก็ตอาวลอดอาวลอดหรืออาวหงึกอาวหงึกคือเสื้อชั้นในอาวแซดอาวแซดคือเสื้อกันหนาวอาวกีเลอาวกีเลคือเสื้อกั๊กอาวกุดไตอาวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอาวแลนอาวแลนคือเสื้อไหมพรมส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามกวนกวนแปลว่ากางเกงต่อมากวนบ่อกวนบ่อคือกางเกงยีนกวนหงันกวนหงันคือกางเกงขาสั้นกวนสายกวนสายคือกางเกงยาวนั่นเองต่อมากวนลอดกวนลอดคือกางเกงในคำว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คำว่าไหวไหวคือกระโปรงต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้าใส่ใส่รองเท้าแตะแซบแซบต่อมามาดูรองเท้าผ้า

ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาใช้คำเดียวกันใช้คำว่าใส่เทเท้าใส่เทเท้าเทเท้าแปลว่ากีฬาต่อมาใส่กาวก๊อตใส่กาวก๊อตแปลว่ารองเท้าส้นสูงใส่ซาใส่ซาคือรองเท้าหนังตึ๊ดตึ๊ดคือถุงเท้ากวนตึ๊ดกวนตึ๊ดคือถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซิมกิ๋งเซิมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอบ่อยที่เวียดนามแน่เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโกว่องโกคือสร้อยคอว่องไตว่องไตคือกำไลฮวาตายฮวาตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาเหยินเหยินคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระเป๋าหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับแปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ M ไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเมอเก๋อเมอไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเลอเก๋อเลอต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเลอเก๋ออิกเลอและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเลอเก๋อไฮอิกเลอไฮคือ2นั่นเองนะครับ 2XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวือเวือแปลว่าพอดีจงจงแปลว่าหลวมจดจดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นๆทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจิเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบจิเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไหมใบโดยเครื่องบินต่อมาก๋ายเก๋ในลามบังโก๋ก๋ายเก๋ในลามบังโก๋คืออะไรเก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมาเงยเจวเอวอันเกิมบังเทียหวาเสียเหงื่อยเจวเอวอันเกิมบังเทียหวาเสียชาวยุโรปกินข้าวด้วยช้อนและซ่อมเหาะน้อยเจวียนเหวยเหงาบังเตียงเวียดเหาะน้อยเจวียนเหวยเหงาบังเตียงเวียดพวกเขาน้อยเจวียนพูดคุยกันบังเตียงเวียดโดยใช้ภาษาเวียดนามแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรน้องคนนั้นเขียนโดยใช้ปากกาต่อมาเรามาดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับเนนเกินฝ่ายจะวางอยู่หน้ากริยาหลักคำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามพี่ควรไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามแองคงเนนอวงเบียเหนียวแองคงเนนอวงเบียเหนียวพี่ไม่ควรดื่มเบียเยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆ นะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียงตามฝ่ายมีความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่น

Tối nay anh phải ngủ sớm vì sáng mai anh phải đi đón mẹ ở sân bay. Tối nay anh phải ngủ sớm vì sáng mai anh phải đi đón mẹ ở sân bay. คืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกิลดีบักสีไงแองเกิลดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซื้อกางเกงยีนโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่นโตยก๋อดู่เตียนเดมัวกายวาลีโตยก๋อดู่เตียนเดมัวกายวาลีฉันมีเงินพอที่จะซื้อกายวาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมาโตยก๋อใบมีหงินดงยึงโตยหมวนมัวแถหนาบเตียนหมดจำหงินดงวีเว่ยโตยเถียวบาไม่หงินดงเดมัวแถหนาบเตียนแถหนาบเตียนแปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่าฉันมีเงิน 70,000 ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน 100,000 ดงเพราะฉะนั้นวีเว่ยแปลว่าเพราะฉะนั้นโตยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก 30,000 ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะนะครับอีกตัวอย่างแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปี๊ยะทอดดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานไหมต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าอะไรเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมือถี่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมือถี่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าถี่หายแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะซื้อรถคันใหม่มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามถี่โตยแสหอกเตียงเวียดเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามถี่โตยแสหอกเตียงเวียดถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหนียวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหนียวมีความหมายว่ามากอีทมีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นโฮมนายก๋อ rất nhiều người đến thi vào đại học โฮมนายก๋อ rất nhiều người đến thi vào đại học แปลว่าอะไรวันนี้มีคนมากมายที่จะมาสอบ

ข้ามหาวิทยาลัยต่อมาโฮมในกงเวียนก่อ rất ít người โฮมในกงเวียนก่อ rất ít người วันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่า

0: จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอวงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอวงกาเฟแสดีฟ้าก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟ้าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าหรือว่าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยก้อนบุฟเฟ่ไหนซาเปาเงี้ยว
2: หมดก้อนนำโดลาอ่ะ
1: เหนียวต้อยมัวไฮก้อนถี่เบิร์ดเดือกคง
2: คงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก้อนแอมแสต่างจีหมดกายวุฒอ่ะ
1: เออเดยก่อเย็นแท้ตินสูงคง
2: คงเออเดยจีเย็นเตียนหมัดถ้วยอ่ะ
1: ก่อเย็นเตียนบานถ่ายคง
2: ก่ออ่ะ
1: เวทีเจ้าต้อยมัวหมดก้อนบุฟเฟ่ไหนแห
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้มาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครจักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
4: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
3: พันปีเลย
4: ใช่นะครับอายุนะฮะกรุงฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเองนะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีด้วยเป็นงานที่จัดงานใหญ่มากนะฮะถ้าพูดถึงฮานอยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเริ่มต้นปี1010นี่แหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยอดีตก็ว่าได้นะฮะก็คือมีกษัตริย์องค์หนึ่งของเวียดนามชื่อหลีกงอวนนะฮะหรือว่าตอนหลังก็คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮ
3: ะ
4: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาเป็นฮานอยนะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ มาโดยตลอดนะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19นะฮะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเวก็คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเมืองเวนั่นเองนะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมากรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาในตอนหลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้พอรวมเป็นประเทศปุ๊บกรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมายก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนามหรือถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
3: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่าคะ
4: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮานอย
3: ฮานอย
4: ใช่ฮานอยนะฮะฮาคือแม่น้ำคำว่าหนอยแปลว่าในก็คือมีแม่น้ำไหลในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
3: นะคือมีความหมายด้วย
4: ใช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
3: ค่ะอย่างนี้ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
4: ครับฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำแดงที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนั่นเองดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากป
3: ั
4: จจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนามประชากรทั้งหมด7ล้านคนนะฮะเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้านเราแต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร
3: ่
4: นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร
3: ์ค่ะ

0: ประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรม
1: ค
0: ค
1: ่
0: ื
1: ะ
0: อใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปอยากทำความรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
1: คือได้รู้หมดแน่นอ
0: ได
1: น
0: ้ร
1: ใช
0: ู
1: ่
0: ้
1: ไหม
0: หมด
1: คะ
0: เลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญก็อย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
1: ค่ะ
0: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมิงห์นะฮ
1: อั
0: ะ
1: น
0: ห
1: น
0: ร
1: ี
0: ื
1: ้
0: อ
1: เคว ย
0: ่า
1: ได้ยิน
0: หรือ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าบ้านของลุงโฮ
1: อ๋อ
0: นะครับวัดเสาเดียวเป็นต้น
1: ค่ะ
0: นะก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบ
1: ค่ะ
0: ทะเลสาบตะวันตกที่คนไทยนิยมไป
1: ค่ะอัน
0: น
1: นี
0: ะ
1: ้
0: ฮ
1: ก็
0: ะ
1: คืออยู่ในฮานอยหมดเล
0: อยู่ใน
1: ย
0: ฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอเตอร์นะฮะ
1: ค่ะ
0: คนไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
1: คือชอบเลย
0: ชอบเล
1: ห
0: ย
1: ง
0: บรร
1: ช
0: ยา
1: อ
0: ก
1: บ
0: าศ
1: เลย
0: ดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คืออากาศดีตลอดปี
1: อ่ะละค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเวียดนามที่อยากจะพรีเซนต์อีกเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรากลับมาติดตามกันอีกรับรองว่ามีสาระแล้วก็ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและตอนนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อัญโยงฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอัญโยงครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อัญโยงฮาเซโย
1: อัญโยงฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요ไพโอเดียสี่ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요นะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไรค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอล3월4월5월6월7월8월9월10월12월ถึง12วันตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อิลเดือนคือวันอิลวันวันที่1คืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับใช่ด้วยกันว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10월11เดือน2วันที่2คือ2월21
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่15
0: ครับ
1: 12วัน15อิลเยออ
0: าจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยอนนะคะ
0: เ
1: ยอนเยอน
0: เยอน
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015
0: 2015โอ้ย้อน
1: ค่ะถ้า2016คือ2016เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015 1월1일 ค่ะ
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะตัวเร็ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเ
0: ย
1: น
0: เยน
1: เยน
0: เยน
1: เดือนคือวอล
0: วอล
1: แล้ววันที่คืออิลค่ะเยนวอลอิล
0: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไรโอ้นี่มุสินโยอิลเอเยโอวันอะไรคือว่ามุสินโยอิล
0: มุสินโยอิล
1: มุสินแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: มุสินโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวโรวิล
0: วโรวิล
1: วันอังคารคือฮวาโยอิล
0: ฮวาโยอิล
1: วันพุธสุโยอิล
0: สุโยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อีโยอิล
0: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะมุสินโยอิลเอโยคือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเอโย
0: ฮวาโยอิลเอโย
1: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเอโย
0: อีโรอินเอโย
1: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุนซีเซ็งอีเดียนเจ๋อ
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุนวันเกิดเมื่อไหร่คะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28日
0: 6 28日
1: ก็เดือน66วันที่28 28
0: 28 28
1: วันเสาร์ Toyo-il เลย
0: Toyo-il เลยโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: 생일 축하합니다 생일คือว่าวันเกิดแล้ว축하합니다 คือ congratulation นะคะ
0: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะ생일 축하합니다 มีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหมคร
1: ับเอาไหมคะ
0: สักท่อน
1: 생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는둔씨에생일축하합니다
0: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
1: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월,

0: 12월
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อันยองคาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยเพราะว่ารายการฮันกุกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะเรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시예요? 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 다섯 시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 오전 아홉 시에 가요. 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시예요? คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시예요?กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโย2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2ชิเอโยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่ฮันดูเซเน่ทาซอนยอซอดอิลกอมเนเดลคือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1ชิ2โมง2ชิ3โมง4ชิถึง12โมง12ชิได้ครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요ก็ตอบได้ว่า5ชิ30분에 만나요ก็ชิ5ชิ5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5ชิไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6 7
0: คือเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยคร
1: ับ ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนเช้าตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจอนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
0: เบ
1: ียวซีเอ้ขายอ่ะขายอ่ะรู้แล้วใช่ไหมคะไปเบียวซีเอ้ขายอ่ะไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจอนอาหกซีเอ้ขายอ่ะขายอ่ะรู้ไปอาหกซีอาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ9ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจอนอาหกสิโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาหกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ
0: 9
1: เช้า9โมงก็โอจอนอาหกสิคือว่า
0: ไป9โมงเช
1: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอไ
0: คอก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆ
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจอนหรือว่าโอฮูโอจอนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอจอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
1: ก็โมงคือว่าสี
0: ่สี
1: ่แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกสี่ก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวสี่เบียวปูนเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันสี่สิบปูนก็สองโมงสามสิบนาทีดูสี่สามสิบปูนบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอ้หู1시30분แล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอจอน10시10분
0: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
1: บ่ายโมงครึ่งก็ไปไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมง1โมง1시แล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮู1시30분แต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซีปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
1: ค่ะโอฮูฮันซีปานหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีปานบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีปาน
0: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
1: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าสี่ชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อสี่เอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อสี่กันเอ๋ย
0: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
1: ับใช่ค่ะเมื่อสี่กันอิลเฮ่ยทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อสี่กันอิลเฮ่ยก็แล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
0: ชั่วโ
1: มง8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง영화봐요2시간영화봐요옷감당가에차별라30나티30분운동해요옷감당가에20나티20분운동해요그리고10분운동해요그다이카갑로송초몽몽10나티갑로그운전해요송초몽몽10나티2시간10분운전해요그다차이다이카
0: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
1: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
0: 걸려요
1: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั

0: 시간 걸려요. 한 시간 걸려요. 라고 나티고 뭔가 뭐 한 시간 30분 걸려요. 자유엘라 능초아몽 30나티. 한 시간 30분 걸려요. 르 한 시간 반 걸려요. 그 차이 다이
1: ครับ ครับ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ Try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กรกฎาคม2569นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกนั้นเราต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับสาเหตุสำคัญนั้นนะคะก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะคะได้แก่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 13-34 องศาเซลเซียสวันนี้นะคะหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ทุกท่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพี่น้องชาวเรือค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สงสารพระสุริโยทัยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยทัยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวปู่ไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ย

0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นเกียรติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้าบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวดีละพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงได้บ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทร์อัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้ท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabric increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Ratchakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: อาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์ดี

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: ซีซันแอฟริกาน
1: ะคะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกนะคะโดยรายการซีซันแอฟริกาของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือว่าจะติดตามชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook สรานรมเรดิโอหรือทางเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมนะคะค่ะโดยที่อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเราก็มีผู้ดำเนินรายการหลายคนนะคะแต่ในช่วงแรกของเราจะมี3ท่านนะคะคือยานิสาชุติถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
3: สุพันธิศิรินวงแทมมี่ค่ะ
4: ครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือซอนครับแต่ว่าเราวันนี้เรามีพี่สิงโตครับ
3: สิงโตนำโชค
4: มาด้วย
1: แขกรับเชิญนะคะให้กำลังใจคนจัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในแอฟริกาเราก็จะมีเหมือนเป็นเกร็ดหรือข่าวอะไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่ามาแชร์กันนะคะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเป็นข่าวการเยือนประเทศในแอฟริกาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนายเร็กทิลเลอร์สันแล้วก็แล้วปุ้ยจะส่งมอบไมค์ต่อให้กับพี่ชอแล้วก็น้องแทมมี่นะคะเพราะว่า2คนนี้เตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึ๊กแต่ก่อนอื่นก่อนที่ส่งมอบไมค์เราว่าพี่คะปุ้ยลองอ่านดูคือเขาก็ไปเยือนหลายประเทศในประเทศแอฟริกามันมีประเทศไหนบ้างและกี่ประเทศคะ
4: ก็เยือนทั้งหมด5ประเทศนะครับก็ประเทศแรกนะครับก็คือเอธิโอเปียนะครับเริ่มจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกก่อนนะครับก็แฟนๆในการจะเห็นนะครับหน้าจอนะฮะเอธิโอเปียเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จิบูตีนะครับแล้วก็ลงมาที่เคนยานะครับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศชาดนะครับและปิดท้ายที่ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นแอฟริกาตะวันตกครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ฮะ
1: เรียกว่าหลายประเทศ
4: หลายประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งแต่วันที่6ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้อยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเยือนแอฟริกาของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
3: ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะคะก็คือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลดบทบาทมหาอำนาจลงในภูมิภาคแอฟริกานี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจีนก็ได้พยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องประเด็นเจรจาด้านการค้าและการลงทุนด้วยค่ะ อย่างเช่นการลดกำแพงภาษีการนำเข้าสินค้าอย่างนี้ด้วยค่ะ
4: ก็มีทางมิติเรื่องความมั่นคงการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
3: ใช่แล้วค่ะ
4: เลยนะครับ
1: เริ่มต้นที่ประเทศไหนคะประเทศแรก
3: นี่ต้องให้พี่ชอนเลยค่ะ
4: ก็เดี๋ยวประเทศแรกนะครับเริ่มกันที่ประเทศเอธิโอเปียก่อนเลยนะครับเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีความสำคัญประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกาครับเพราะเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกาหรือที่เรารู้จักว่าแอฟริกันยูเนียนนะฮะใช่ทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับประธานคณะกรรมการสหภาพแอฟริกานะครับชื่อนายมูซาฟากินะครับโดยได้มีการหารือกันในหลายประเด็นเลยนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับการส่งเสริมการลงทุนการค้าเสรีนะฮะรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับของทุกฝ่ายนะฮะรวมทั้งมีการเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือนะครับด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกับจีนนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยมองว่า อิทธิพลของจีนเนี่ยที่มีต่อแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์นี้นะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสียอธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของตนเองด้วยครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้มีการไปพบกับ อดีตนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียด้วยนะครับซึ่งได้มีการหารือกันในทั้ง4ประเด็นเลยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เอธิโอเปียนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยในเอธิโอเปียนะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองภายในเอธิโอเปียด้วย
3: น่าสนใจมากเลยนะคะ
4: ครบ
1: ด้าน
4: คร
1: บด้าน
3: ใช่
4: นะครับทีนี้ประเทศที่2เนี่ยเป็นประเทศ
3: เขาได้เยือนประเทศจิบูตี
4: นะคะอยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจิบูตีเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
3: ประเทศจิบูตีนะคะก็คือเป็นประเทศจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ด้านกองทัพทหารค่ะคือประเทศหลายประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งกองทัพทหารใน ประเทศจิบูติด้วยนะคะแล้วก็ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาได้ด้วยค่ะแบบเป็นเมืองท่านั่นเองค่ะ
1: เพราะจิบูตินี่ถือว่าอยู่ตั้งอยู่ตรงแถบเรียกว่าเป็น Horn of Africa หรือเปล่าคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็คือจะอยู่ทางด้านทางขวามือของทางแผนที่ที่เห็นอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าก็จะมีหลายประเทศที่มีการตั้งฐานทัพอยู่ที่นั่น
4: ใช่แต่จิบูติเนี่ยมีฐานทัพต่างชาติมากที่สุด
1: อ๋อในทวีปแอฟริกา
3: ใช่ค่ะ
4: ทันทีเนี่ยผลการเยือนอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าผลเป็นยังไง
3: ผลการเยือนนะคะเขาก็ได้เจรจาใน2ด้านค่ะก็คือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลด้านการเมืองก็คือจะมีการสนับสนุนการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทัพจีบูตีนะคะโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาสนับสนุนค่ะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ความรุนแรงในแอฟริกาด้วยค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ด้วยนะคะค
4: ่
3: ะแล้วก็จะส่งเสริมให้รัฐบาลจีบูตีนะคะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศด้วยค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนนะคะแล้วก็พูดถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยค่ะใช่ค่ะ
1: เรียกว่ามีทุกมิติความสำคัญเช่นเดียวกัน
3: เลยค่ะ
4: โอเคครับ
3: ประเทศต่อไปนี่ประเทศอะไรเหรอคะพี่ชอน
4: ประเทศที่พี่ดูแลเองนะครับคือประเทศเคนยานะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับดร.โมนิกาจูมานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเคนยานะครับโอเคทีนี้เนี่ยเคนยาเนี่ยได้มีการหารือกับทางสหรัฐในหลายประเด็นเลยนะครับทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจในด้านการเมืองเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านทวิภาคีระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการเจรจานะครับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับรวมถึงการลดความรุนแรงนะครับลดอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงการเพิ่มความมั่นคงและเสรีภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกด้วยนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกันนะครับถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการค้าการลงทุนนะครับรวมถึงสิ่งที่สหรัฐเนี่ยอยากให้ทางเคนยาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกานะครับรวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจของเคนยาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ผ่านไปทั้ง3ประเทศ
4: 3ประเทศรวดเร็วมากอ
1: ีก2ประเทศ
3: ประเทศต่อไปเนี่ยที่เขาเยือนก็คือประเทศชาดค่ะ ความสำคัญของประเทศชาดนี่ก็คือเป็นมีขนาดอันดับ5ของแอฟริกานะคะแล้วก็มีทรัพยากรมากค่ะอย่างเช่นทองคำยูเรเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จึงทำให้สหรัฐเนี่ยมีความสนใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับประเทศชาดค่ะ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะด้านการก่อการร้ายอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาต่อต้าน
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากด้านแผนที่แล้วเนี่ยชาดที่อยู่ตรงกลางของแอฟริกาซ
1: ึ่
4: งจะสามารถไปทั้งแอฟริกาตะวันตกก็ได้หรือว่าไปแอฟริกาตะวันออกก็ไม่ไกลนะครับมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร
1: ์เพราะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบโกฮารามเช่นเดียวกับประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่อดีตรัฐมนตรีนี่จะเยือนเป็นประเทศถัดไปในกำหนดการของการเยือนแอฟริกาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและชาดในส่วนนี
4: ้แล้วชาดนี่ก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
3: ซึ่งผลการเยือนนะคะก็จะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลทางด้านการเมืองก็คือมีการส่งเสริมความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม ISIS หรือแล้วก็กลุ่มโบโกฮารามนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างกองกำลังให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อลดการความขัดแย้งในชาร์ตนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ชาร์ตนะคะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการความร่วมมือทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะ
4: ครบ
3: ทุกด้านเช่นเดียวกัน
1: ก่อนจะจบด้วยประเทศไนจีเรีย
4: ประเทศสุดท้ายประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประเทศนึงในแอฟริกาเลยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียนะครับชื่อนายจอฟฟรีย์ออนเยม่านะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับโดยด้านการเมืองเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าเพื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เศรษฐกิจนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวเด็กนะครับรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีการหารือกันถึงโอกาสที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการลดกำแพงภาษี ีระหว่างกันด้วยนะครับแล้วก็มีการเร่งให้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันด้วยนะครับรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนะครับส่วนด้านอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับพิเศษนิดนึงอย่างเช่นการส่งเสริมด้านการศึกษานะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้วยครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการเยือนประเทศกลุ่มประเทศอเมริกานอกจากความสำคัญทางด้านการเพิ่มพูนมิติความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจยังถือว่าเป็นเรื่องมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นไหมคะของทริปนี้ที่ผ่านมา
4: เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคแอฟริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนที่ครั้งสำคัญนะครับแล้วก็ระดับสูงของสหรัฐทีเดียวครับในรอบหลายปีของสหรัฐนะครับ
3: ค่ะแต่ว่าแทมมี่เพิ่งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลดรมว.ก.ต.ของสหรัฐนี
1: ่
3: พี่ชอนช่วยเล่าให้ฟังบ้างได้ไหมคะ
4: ล่าสุดนะครับก็มีการปลดนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันแล้วนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับแต่งตั้งให้นายไมค์ปอมเปย์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางนะครับหรือ CIA เนี่ยมารับตำแหน่งแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: เรียกได้ว่าจบภารกิจแอฟริกาก็โดนปลดเลย
4: ก็ปลดเลยเรียกว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน
1: นะคะเป็น ข่าวอัปเดตนี่เล็กน้อยของทางกองมาฝากแฟนๆใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วงถัดไปของรายการเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเบรกกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมีน้องมารีน่านะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ชอ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สวัสด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: กลับมาแล้วนะมารีน
2: ่
3: า
2: ค่ะมารีน่ามัสยาสิริมาตยานันนะคะก็
1: เริ่มต้นด้วยเรามีของประกอบรายการของช็อกโกแลตนะคะพูดเรื่องช็อกโกแลตโดยไม่มีช็อกโกแลตไม่ได้นี่นะคะมีหลายอันมาก
2: ใช่แล้วก็จะสังเกตได้จากช็อกโกแลตที่เราถือกันจะเป็นช็อกโกแลตที่ทุกคนเห็นอยู่ในตามเซเว่นอีเลฟเว่นเนาะซื้อได้ทั่วไปที่เมืองไทย
3: แฟนรายการเห็นไหมครับ
1: นี่เขาบอกอะไรนะคะถ้าเราหาได้
2: ใช่ก็
3: แล้วความสำคัญช็อกโกแลตเป็นยังไงครับเนี่ยที่เราจะมาคุยกันทีนี
1: ้ก่อนเริ่มเราก็จะพูดเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่เราได้มาซึ่งช็อกโกแลตแท่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราเห็นตามในร้านเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกามากกว่าที่เรารู้หรือเราคิดเลยนะคะ
2: ใช่แล้ว
1: แต่เชื่อว่าภายหลังจากจบรายการของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเราจะมองแท่งช็อกโกแลตเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่เหมือนเดิม
1: ต
2: ่
1: อไปนะคะค่ะเกี่ยวกับแอฟริกายังไงอ่าน
2: ก็จะโอเคค่ะก็จากที่เห็นนะช็อกโกแลตพวกนี้ก็จะเป็นของบริษัทNestle หมดเลยซึ่ง Nestle ก็เป็นบริษัทช็อกโกแลตของทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่จริงแล้วอยู่ในยุโรปเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตช็อกโกแลตเลยแต่ว่าแท้จริงแล้วโกโก้ที่เขานำมาใช้อะมาทำเป็นช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ตามเซเว่นเนี่ยมันมาจากแอฟริกามันไม่ได้ปลูกอยู่ในยุโรป
3: ไม่
2: ค่ะคือที่จริงแล้วอะไอโกโก้เนี่ยมันจะมาจากต้นโกโก้ซึ่งจะถูกปลูกได้อยู่แค่ช่วงเขาเรียกกันเบลของอีควอเตอร์ค่ะ
1: เป็นแถบเส้นสูงสุดเขตร้อนนะคะ
2: ใช่ใช่อ
3: ันนี้หรือเปล่าครับที่เห็น
1: อันนี้คือต้นโกโก้
2: อันนี้เป็นต้นโกโก้ค่ะใช่ใช่ก็คือเราอาจจะไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตที่จริงแล้วมันมาจากเหมือนกับเมล็ดกาแฟมันเป็นเมล็ดมาจากต้นใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดนี้ที่สามารถเขาเรียกว่าออกผลได้ปีละ2ผลตอนกลางๆปีปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเอามาแกะออกมาเอาลูกข้างในเหมือนเมล็ดกาแฟเนี่ยมาบดผ่านขั้นตอนต่างๆบดแล้วก็มาเพิ่มน้ำอะไรอย่างงี้น้ำตาลนมให้กลายเป็นช็อกโกแลต
3: มาแปรรูป
2: ใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้ว
1: จากต้นโกโก้มีผลโกโก้ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดง
2: ๆใช่ๆ
1: เอาเมล็ดโกโก้ข้างในออกมาผ่านกระบวนการแปรรูปทำเป็นผงใส่พวกส่วนผสมพวกก่อนที่จะออกมาเป็นน้ำตาลนมออกมาเป็นช็อกโกแลตแท่งอย่างที่เราเห็น
2: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่ว่าต้นโกโก้เนี่ยปลูกในแถบ
2: เขตร้อนค่ะตรงอีควอเตอร์ใช่ใช่
1: ซึ่งเป็นประเทศ
3: ในแอฟริกา
1: โดยเฉพาะแอฟริกา
2: ใช่ใช่คือที่จริงแล้วอะช็อกโกแลตในตัวต้นโกโก้เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ตามอเมริกาใต้อเมริกากลางตอนเอกวาดอร์ประมาณนี้ค่ะที่เป็นประเทศที่ดังมากเปรูเอกวาดอร์แต่พอมาในยุคนี้ที่จริงแล้วผู้ผลิตโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่2ประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศพี่ปุ้ยนะคะก็คือประเทศ
3: อะไรครับ
1: โกติวัวและกาน่านะคะ
2: ใช่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: ทั้งเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศหลายประเทศในโลกที่ผลิตมาริโกโก้แต่ว่าประเทศที่ใหญ่สุดเมื่อเทียบสัดส่วนเป็นแถบประเทศที่เขาผลิตโกโก
2: ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าในแอฟริกาเองนอกจากโกติวัวแล้วก็กาน่าแล้วก็ยังมีไนจีเรียแคเมรูนเหมือนกันที่ผลิตผงโกโก้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในท็อป 3ก็มีอินโดนีเซียเป็นที่3ที่1โกติวัวแล้วกาน่าที่2
1: แล้วโกติวัวคือสัดส่วนการผลิตของโกติวัวและกาน่าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนี่แหละ
2: มักจะนำเข้าโกโก้จากประเทศ2ประเทศนี้ใช่แล้ว
3: ผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามาจากไอวอรี่โคสใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนชื่อเดิม
2: ชื่อเดิมของโกติ
1: วัว
2: ใช
1: ่
3: ตอนนี้เป็นโกติวัวแล้ว
2: ใช่ใช่เปลี่ยนแล้วค่ะ
1: แล้วก็กาน่า
2: ใช่ก็ในด้านของการผลิตเราก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยผลิตจากประเทศต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้ประเทศทางเอเชียแต่ว่าผู้ผลิตช็อกโกแลตจริงๆโปรเซสเซอร์ของช็อกโกแลตไอ้โกโก้มาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเหล่านี้เลย
1: อ้าวแล้วประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดของโลกเป็นประเทศไหนบ้างคะ
2: น่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวต้องดู
2: อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขออภัยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในด้านของด้านบริโภคเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับหนึ่งรองมาจากเยอรมันและไอร์แลนด์ก็คือจะเป็นประเทศทางยุโรปหมดเลยกับอเมริกาเหนือใช่ที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุด
1: เอ๊ะมันก็จะมีคำถามต่อว่ามันมีเหตุผลหรือคำ

0: ธิบายไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าแปลกใจที่ว่าประเทศผู้ผลิตกับไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้บริโภคแต่เราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วราคาของช็อกโกแลตแท่งเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโกติวัวหรือกาน่าเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งของเนี่ยมีราคาแพงเพราะว่าของลักชัวรี่
1: ใช่ลักชัวรี่กู๊ดใช่ค่ะ
0: ก็มี
1: ใช่คือเคยเห็นวิดีโออันนึงที่เราจะเอามาฉายให้ดูเหมือนกันว่ามีชาวนาเกษตรกรที่ปลูกต้นโกโก้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผลผลิตของโกโก้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้าง mm-hmm. แล้วมันออกมาเป็นยังไงใช่ก็เนื่องจากเขาอธิบายไว้ว่าราคาของช็อกโกแลตเนี่ยตกอยู่ที่แท่งประมาณ2ยูโรนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำเงินได้ต่อวันเพียง7 ยูโรซึ่งใช้ทั้งครอบครัวแล้วก็จ้างคนงานช่วยผลิตช่วยเก็บอีกด้วย
0: คือแท่งช็อกโกแลตที่เรากินทุกวันเป็นของหายากของพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ปลูกช็อกโกแลตปลูกต้นโกโก้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอเล็กน้อยให้ดูว่านี่เป็นช่วงที่มีเป็น
2: ผู้ bon. Maar hij kan er zelf geen chocola van maken.
3: On est avec là les ces fèves là. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait?
4: En tout cas, nous on sait pas comment on prend cacao là même pour faire. Mais comme on dit de prêter cacao là. On est là pour prêter cacao. Vas-y, on parle que cacao là c'est un manger. Mais nous on connaît pas comment on prend pour faire.
3: D'accord, moi j'ai une surprise pour vous.
4: Ouais.
3: J'ai là dans ma poche là.
4: Mm-hmm.
3: Vous voyez ça, c'est du chocolat.
4: Ouais.
3: C'est avec ça qu'on. C'est à partir de ces fèves là qu'on fabrique
4: ça. Bon, c'est du chocolat.
3: Oui.
4: Et.
3: Vous pouvez goûter, voir.
4: Ah bon.
3: Non, prenez ça pour vous, allez-y.
4: C'est doux. C'est doux là.
3: Vous aimez?
4: C'est vraiment intéressant. Déjà, cacao là, ça bon truc.
3: Ah bon?
4: On mange.
3: Vous aimez ça?
4: Vraiment, on aime.
3: Vous n'avez jamais goûté au chocolat?
4: Non, non. On n'a jamais goûté au chocolat. Si c'est pas aujourd'hui.
5: ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกษตรกรเขาไม่ทราบว่าจริงๆแล้วโกโก้ไปทำช็อกโกแลต
1: ใช่แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมอีกมุมนึงของการผลิตช็อกโกแลตที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเวลาเรามองแท่งช็อกโกแลตที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะคือเรียกว่าเป็นอีกเป็นเหมือนปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและวงการช็อกโกแลตในขณะนี้นะคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าในช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายของช็อกโกแลตมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเรา
1: ในประเทศแอฟริกาเหมือนกันแล้วก็มีอินิชิทีฟต่างๆที่องค์กรระหว่างประเทศพยายามที่จะ raise awareness ว่ามีปัญหาเหล่านี้นะแล้วเราต้องปรับกันยังไงโดยเดี๋ยวพี่ช่อนจะนำเสนอบริษัทชนิดนึงใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรชาวกาน่ากับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีการทำธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นโดยใช้ผลผลิตจากโกโก้เนี่ยครับมาผลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะเล่าให้แฟนๆรายการได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับโดยเพื่อที่เขาเอากำไรมาแล้วก็นำกำไรนั้นมาตอบแทนสังคมนะตอบแทนที่เขาอยู่นะฮะ
1: ค่ะก็ในด้านของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nestle เนี่ยค่ะที่พี่ปุ้ยบอกว่ามันจะมีปัญหาของข่าวลือหรือความเป็นจริงด้วยซ้ำว่า Nestle ใช้แรงงานเด็กหรือว่ามีปัญหาในการไม่ซื้อไม่ได้ซื้อซอสของโกโก้ของเขาโดยการเป็นแฟร์เทรดประมาณนี้โดยวิธีการจัดการปัญหาอย่างนี้ Nestle บริษัทอย่าง Nestle บริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าโกโก้จากแอฟริกาก็จะเข้าร่วมการagreement ที่จะซื้อของแฟร์เทรดมันอาจจะไม่เหมือนสตรัคเจอร์ของเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชอน
5: ธุรกิจเพื่อสังคม
1: ธุรกิจเพื่อสังคม
5: จะมีความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่จะยกตัวอย่างให้แฟนๆได้รู้จักกันก็คือ Divine Chocolate นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่จำหน่ายไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ทีนี้ตัวดีไวช็อกโกแลตเองเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตไปทั่วโลกรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกาน่าเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกษตรกรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโกโก้นะครับแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของ ดีไวช็อกโกแลตด้วยนะครับ
1: ก็มีเรื่องของการแบ่ง
5: รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้

0: ะครับทางด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขด้วย
1: ใช่เรียกได้ว่าจำนวนเงินคือทั้งบริษัทต่างบริษัทหลายแห่งก็รับทราบถึงปัญหานี้แล้วก็มีการพยายามที่จะแก้ไขโดยที่ต้องการให้สัดส่วนรายได้ของจากการจำหน่ายช็อกโกแลตเนี่ยไปถึงมือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจริงๆแล้วมันก็จะโยงถึงการแก้ปัญหาแรงงานเด็กด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเหตุผลปัจจัยหลักที่จะต้องมีการใช้แรงงานที่ต่ำที
2: ่ราคาต่ำหรือว่าฟรี
1: แรงงานเด็กเนื่องจากว่าเป็นค่าจ้างอาจจะไม่ต้องจ่ายหรือว่าน้อยลงแต่ถ้าเกิดทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรายได้เพิ่มมาขึ้นก็สามารถที่จะส่งลูกหลานหรือว่าเด็กเนี่ยไปเข้ารับการศึกษาไปอยู่ในระบบการศึกษาไปอยู่โรงเรียนได้นะคะซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นการแก้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจากปัญหาเรื่องการที่บอกว่าถังป่าเพื่อมาปลูกโกโก
2: ้
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการล่าสุดคือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการประชุมนะคะในกรอบสหประชาชาติซึ่ง2ประเทศใหญ่ที่สุดนะคะคือโกติวันและกาน่าเนี่ยก็ได้ประกาศกรอบการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยบอกว่าจะไม่ให้จะมีความพยายามไม่ให้มีการถังป่าหรือว่าเพิ่มพื้นบุกรุกเข้าพื้นที่ในการเพื่อจะบอกถางป่าเพื่อปลูกโกโก้นะคะโดยที่เขาก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เพื่อให้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ในปัจจุบันในการใช้ปลูกโกโก้หรือเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะติดตามได้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันปลูกโดยใครซัพพลายเชนคือรู
2: ้การ trace back
1: ให้เราทราบว่าช็อกโกแลตเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยมาจากแรงงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายรายประชาเกษตรกรได้รับรายได้จริงๆจากการขายช็อกโกแลตนี้ค่ะ
2: ค่ะก็นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับพหุภาคีแบบนั้นแล้วในด้าน domestically แล้วประเทศอย่างกาน่าแล้วโกติวัวก็พยายามที่จะสนับสนุนการเพราะเรื่องอะไร process ให้มันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันคือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตโกโก้แล้วก็ส่งออกโกโก้เขาก็อยากจะ bring ownership ที่พี่ชอมบอกให้ ownership การผลิตช็อกโกแลตมาในประเทศของเขาเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแบรนด์ช็อกโกแลตในแอฟริกามากขึ้นอาจจะยังไม่เห็นที่เมืองไทยเข้ามาไม่ถึงคือถ้าไปตามเซเว่นก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เริ่มมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่านัว luxury ช็อกโกแลตในแอฟริกาเหมือนกันที่เป็นเขาเรียกกัน 100% การนั่นเมดหรือว่าivory coast จากโกติวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตามรูปแล้วก็จะมีนำเสนอแบรนด์2แบรนด์ใช่ที่ค่อนข้างล้ำมากมีความเป็น you know high class ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ image ที่เราเห็นในแอฟริกาแล้วช็อกโกแลตเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้แบบบริษัทในประเทศหันมาผลิตตัวช็อกโกแลตด้วยไม่ใช่แค่ส่งออกโกโก้อะค่ะ
1: คือเรียกว่าจะปรับเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้ผลิตยังมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการอย่างครบวงจรแล้วก็เริ่มมีเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของช็อกโกแลต
0: เป็นผู้ประกอบการด้วย
2: ใช่ใช่แล้วค่ะ
1: เรียกว่าอนาคตก็
0: สดใส
2: ใช่
0: สำหรับธุรกิจโกโก้และธุรกิจช็อกโกแลตในแอฟริกายังมีโอกาสสดใสอยู่เสมอ
2: ค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นมหาอำนาจจริงๆนะถ้าได้เอานำทรัพยากรดั่งที่เขามีอยู่มานำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่งออกเองแล้วก็รอดู
1: นะคะ
0: แล้วก็ฝากแฟนๆช่วยชิมช็อกโกแลตกันต่อไปช่วยกันหนุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยที่ทุกท่านได้ชิมได้กินกันทุกวันนี้ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเกษตรกรในแอฟริกา
1: แอฟริกาใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เป็นในส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะ
0: สัปดาห์หน้าก็เป็นเรื่องของซาฟารีครับในเคนยา
1: เรียกน้ำย่อยโดยพี่สิงโตนะคะ
0: พี่สิงโตนะครับวันนี้มาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมากันทั้ง
2: ฝู
0: งซาฟารีเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับ
2: ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบทำผิดพลาดด้วยการสอนเรื่องคำขอโทษนะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมจะเดินไปชนชาวพม่าหรือไปทำให้สาวพม่าต้องอกหักจะได้กล่าวคำขอโทษได้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับอย่ารอช้าเลยนะครับเรารีบไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำขอโทษในภาษาพม่านะคะมีหลายอย่างหลายสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะคำขอโทษของในภาษาพม่าเนี่ยเรามีแบบหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นถ้าหาว่าเราไปชนกับใครสักคนหนึ่งด้วยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะไปชนหรือว่าไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดนะก็ถ้าผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหาว่าเป็นเด็กล่ะคะนะผู้ใหญ่ก็หลีกเลี่ยงยิ้มยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายาบาดีเกซามาชีบาบูนะยาบาเดเกซามาชีบาบูแปลว่าไม่เป็นไรจ้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเราใช้คำที่เป็นสองคำรวมกันนะคะที่จริงยาบาเดยาบาเดที่เป็นคำใช้นี้ก็เราใช้ได้เหมือนกันแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นเกซามาชีบาบูนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆก็ it doesn't matter นะคะก็เราก็มาใช้เกซามาชีบาบูนะเกซาแปลว่าธุระมาชีบาบูแปลว่าไม่มีธุระแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็เราใช้คำที่ว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่ายาบาเดนะเกซามาชีบาบูอันนี้แสดงว่าเขาอภัยให้เรานะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนหรือไปชนกับเขาถ้าหาว่ากรณีที่แบบเราไปเหยียบเท้าของเด็กหรือว่าไปชนกับเด็กนะฮะเราก็บอกว่าตะมี่มาตอลูกหนอต้า

ตอลูหนอนะมาตอลูหนอหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเด็กก็เลยตอบเราว่าย่าบาเดยิ้มแล้วก็บอกว่าย่าบาเดคำยาหรือว่าย่าบาเดเชนนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไปเหยียบเด็กเนี่ยเราก็บอกว่ามาตอลูหนอก็เขาก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะอันนี้เป็นเวลาเราไปชงกับผู้ใหญ่ก็อีแบบหนึ่งกระร่อนอ้อกระร่อกระร่อเนี่ยใกล้เคียงกับขอโทษมากเลยนะขอโทษขอโทษใช่ไหมคะเราก็พูดซ้ำกระร่อกระร่อหนอนะใส่หนอเข้าไปที่แบบสุภาพมากเลยนะคะกระร่อกระร่อหนอแล้วเวลาเราผ่านไปต่อหน้าผู้ใหญ่นะแล้วก็ก้มหัวนิดนึงแล้วก็กระร่อนอขอโทษนะขอโทษคำขอโทษที่แบบกระร่อนอเนี่ยเราก็ก้มหัวเข้าไปแบบตัดหน้าผู้ใหญ่อะไรเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากระร่อนอกระร่อกระร่อก็เราก็ไปก็คำขอโทษเนี่ยมีหลายแบบอ้าวอีกอันนึงที่แบบเราจะถามคนอื่นว่าเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ถามเขาเวลาเราจะถามเขาเนี่ยเราใช้คำที่แบบภาษาอังกฤษว่า excuse me เนี่ยนะภาษาไทยก็ขอโทษนะคะใช่ไหมคะคำขอโทษเหมือนกันแต่ภาษาพม่าเนี่ยไม่ใช่กระรอกกระรอแล้วนะฮะเขาจะถามคำถามอะไรที่แบบจะแทรกเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าจะเซ่เล่าเนาะนะจะเซ่เล่าหนอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปยังไงอะไรพวกเนี้ยเราก็ถามต่อได้นะแต่ตอนแรกที่แบบขอโทษนะคะเนี่ยจะเซ่เล่าหนอนะไม่ใช่กระดอกระดอแล้วนะจะเซ่เล่าหนอนะจะมาสกอซีตัวเฉินเดจะมาสกอซีตัวเฉินเดคำที่จะพูดเนี่ยเราก็แทรกเข้ามาได้และข้างหน้าก็คือจะเซ่เล่าหนออะไรทำนองนั้นนะคะเวลาเราไปทำอะไรที่แบบผิดกับเขาเราก็ต้องใช้คำที่ว่าคุณลูกป่าหนอคุณลูกป่าหนอจะมาเต้าบานบาเดจะมาเต้าบานบาเดนะคะคุณลูกป่าแปลว่าอภัยให้ด้วยนะคะจะมาเต้าบานบาเดนะดิฉันขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ที่แบบกระรอกกระรอแล้วด้วยเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาเต้าบานบาเดจะมาเต้าบานบาเดเพราะฉะนั้นคำขอโทษเนี่ยตามสถานการณ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยๆค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปชงกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ใช้คำที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะนะอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะไม่ได้ตั้งใจนะคำที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูนะคะจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูนะคำซ้ำๆสั้นๆน่ะมีไหมคะอาจารย์มาตอตะซาบามาตอตะซาบานะมาตอตะซาก็คือแบบด้วยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะมาตอตะซาบาก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็บทสนทนาการเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราใช้ยังไงกับตัวอย่างที่เราเรียนมาวันนี้เนี่ยมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: กระโดดบ้านเนาะกระโดดกระโดดจะมาตะเมียนเล่าตามมโหบาบูရှင
1: ်โอเคโอเคยาบาได้กิสะไม่ရှိပါဘူ
0: းอ๋อซาจิได้เบเบ้ตั้วยามาแล้วရှင
1: ်อ๋อแต่ๆตั้วบีเบเบ้กล้วยตั้วมา
0: จีซุติมาได้ရှင
1: ်ยาบาได้ครับ

0: ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเบอร์มาซึ่งน่าจะมาจากคำว่าบาม่าเป็นเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามาเป็นเมียนมาที่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี1989ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนทว่าชื่อเมืองรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลพม่าต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนให้ชัดเจนแต่สำหรับชาติตะวันตกก็ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเบอร์มาเช่นเคยสังเกตจากแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติจะพบว่ามีการระบุชื่อไว้ทั้งสองแบบและสำหรับคนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าพม่ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการขอโทษในภาษาพม่ากันไปแล้วนะครับการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านจะทำให้เราได้เปรียบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคำที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วกลับมาฝึกฝนภาษาพม่ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับประเทศพม่ากับประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความเหมือนในหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องเทศกาลสำคัญด้วยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านเรานั้นมีเทศกาลสงกรานต์พม่าก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลสำคัญของพม่ากันนะครับถ้าอยากรู้ว่าพม่ามีเทศกาลอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับเทศกาลในพม่านะคะเหมือนแบบทันไทยค่ะมีหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเทศกาลอะไรว่าเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือเทศกาลนะคะเทศกาลเราเรียกว่าปุ่ยดอปุ่ยดอนะคะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็เลยแล้วก็อยากรู้ว่าเรียกว่ายังไงใช่ไหมคะก็สงกรานต์ของพม่าเนี่ยปีใหม่ของพม่านะฮะก็เราเรียกว่าตะจ๋านิติกูปุ่ยดอตะจ๋านิติกูปุ่ยดอทำไมถึงยาวเหลือเกินนะฮะที่จริงแต่จะปุ่ยรอก็พูดได้เหมือนกันนะนิติกูหมายถึงปีใหม่ค่ะนะคะก็รีเวทแล้วก็ต้องเต็มๆคำเต็มๆก็คือแต่จะนิติกูปุ่ยรอสงกรานต์เสร็จแล้วก็มีหวานวิสาขบูชาของคนไทยใช่ไหมคะก็คงพม่าก็เรียกว่ากัสโซยาวเยตงปุ่ยรออ้าวกัสโซยาวเยตงปุ่ยรอกัสโซก็คือเดือนที่สองของพม่านะคะก็หลังจากสงกรานต์แล้วกัสโซก็คือยาวเยตงปุ่ยรอคงพม่าทุกคนนะที่บ้านนะมีมอเดนที่เขาบูชาผู้ใบสำเร็จนะฮะก็อันเนี้ยเขาก็เอาไปวันนั้นนะเขาก็เอาไปที่ต้นโพนะเขาก็ไปรดน้ำที่ต้นโพนะอันนี้เราเรียกว่ากระโซยาวเยตงปุ่ยรอค่ะนะคะก็อีกอันนึงที่แบบสำคัญก็คือตรีจุดนะตรีจุดเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะตรีจุดเนี่ยออกพรรษาก็คือตรีจุดนะฮะแต่ทีนี้จุดเนี่ยเราก็เลยทุกบ้านนะมีโคมไฟนะโคมไฟแล้วก็มีเทียนจุดข้างในใช่ไหมโคมไฟก็สวยงามเพราะว่าอันนี้สิ่งนี้ก็คือทำให้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยโคมไฟนะฮะเป็นแบบนี้ก็ถ้าหาบ้านไหนที่ไม่มีโคมไฟเราก็จุดเทียนเอาได้นะฮะก็เดือนนั้นที่ความพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเนี่ยออกพรรษาเนี่ยเราก็มาจุดเทียนกันหรือว่าบ้านไหนที่มีโคมไฟก็จุดโคมไฟกันนะก็อันนี้เราเรียกว่าตรีจุมีทงปุ่ยรอนะตรีจุแปลว่าเดือน10ของพม่านะฮะตรีจุก็เลยแบบมีทงมีแปลว่าไฟทงแปลว่าจุดเทียนปุ่ยรอนะก็ช่วงนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มีประเพณีของพม่านี่มีอะไรออกพรรษาถึงเราเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านเดือนเนี่ยเดือนนั้นสำคัญมากเราต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราก็คือเดือนนั้นเองอีเดือนนึงที่ไปทับมาก็คือเดือนพฤศจิกายนหรือว่าเดือนธันวาต้นๆ นะฮะเรามีอะไรเราก็เลยมาทำเปลี่ยนแบบธรรมเนียบปุ่ยรอนะธรรมเนียบปุ่ยรอก็คือเหมือนแบบคงพม่าทั้งหมดสามัคคีกันนะหลังจากออกพรรษาแล้วแล้วก็มีธรรมเนียบปุ่ยรอทำไมถึงทำธรรมเนียบปุ่ยรอจะได้แบบทุกคนวันเวลานั้นน่ะพอมีเวลาว่างกันแล้วบ้างก็ธรรมเนียก็คือต้องมาแกวนแบบ มีข้าวมีถั่วมีมะพร้าวนางาอะไรพวกเนี้ยคนไทยเรียกว่ากายาสัตว์คล้ายๆกันกับกายาสัตว์นะคะก็บางที่ก็เรียกว่าข้าวทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าคนพม่าเนี่ยอีกเทศกาลหนึ่งที่แบบอยากจะบอกว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะฮะเขาอะประมาณอายุ7-8ขวบเนี่ยเขาจะบวชเนนกันนะฮะบวชเนนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เจาะดังหูอุบะหูเจาะหูนะฮะก็อันนี้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตาป่วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยเอาใส่มิงลาเข้าไปด้วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยหมายถึงชิมปิวแปลว่าทำให้เด็กคนนี้เป็นเข้าศาสนานะเป็นสามเณรนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เจาะหูแล้วก็บางคนทำเป็นแม่ชีด้วยนะเด็กประมาณ7-8ขวบเนี่ยก็เด็กผู้หญิงก็ทำเป็นแม่ชีได้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตะมิงลาป่วยไม่ใช่ป่วยหรอกนะคะงานเฉยๆป่วยนะฮะชิมปิวก็คือบวชเนนนะฮะนาตาก็คือจอดหูนะป่วยนะชิมปิวนาตาเมงลาป่วยอ้าวถ้าหาว่าเป็นบวชพระล่ะคะบวชพระเราเรียกว่ายะฮังขาเมงลาป่วยยะฮังขาเมงลาป่วยยะฮังแปลว่าอายุ20ถึงบวชได้ใช่ไหมคะก็ยะฮาขามิงลาป่วยค่ะเทศกาลตันตาเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเรามาชมการที่บทสนทนากันนะคะว่าจะชวนยังไงที่ไปเที่ยวกันนะคะ
2: ซันดาเย่ดีเนี่ยตรินจุมีทุนป่วยตั้วจี้อ่ะลิ
3: เบมาแล
2: မျိုးแท้มา
3: ပြောစရာကောင်းမယ်เนา
2: ะအေးဗောဒါဆိုရင်ညနေတွေ့မယ်เนา
3: ะကောင်းပါပြီ
2: တွေ့မယ်လေ
4: ดอกประดู่สีเหลืองสดเป็นดอกไม้ประจำชาติพม่าชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานนอกจากนี้ยังใช้ดอกประดู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญดอกประดู่เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ของพม่าดอกประดู่จะส่งกลิ่นหอมสีทองอร่ามไปทั่วพม่าตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นการให้สัญญาณว่าเทศกาลปีใหม่ของพม่าเริ่มแล้วชาวบ้านจะนำดอกประดู่มาเสียบผมหรือมัดติดหน้ารถปักกระถางหม้อดินเป็นต้นประดู่จึงเป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ที่ช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงต้นฤดูร้อนนอกจากนี้ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาวความรักและโรแมนติกดังนั้นถ้าหนุ่มๆแอบหลงรักสาวคนไหนก็จะนำช่อดอกประดู่ไปมอบให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อหญิงสาวค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่องทีวีผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ช้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันหนึ่งของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปานทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้อะไรอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้เสร็จเช่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็นมอรัลแมนเองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของมอรัลแมนเองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็นมอรัลแมนก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
0: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
4: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถแบบตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดแล้วอะไรเหมาะสม
5: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
6: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ

0: ให้กับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อคนไข้วันนึงที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
1: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองนะคะ
2: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต้องการบางอย่างจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันได้เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

Bicycle Diary

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับและสำหรับวันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าเห็นเดฟมาในรูปแบบใหม่มากลางคืนบ้างนะครับเดฟว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวกรุงเทพในยามค่ำคืนบ้างดีกว่าครับกรุงเทพของเรานะครับก็มีสถานที่เที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีให้เที่ยวทุกเวลาเลยครับรับรองวันนี้สนุกแน่มาเจอกันแล้วครับ
1: จากการจัดอันดับ World's Best Award ปี2010ของนิตยสาร Travel and Leisure กรุงเทพได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับหนึ่งในประเภทเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกรองลงมานะครับคือเมืองเชียงใหม่และฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีผลคะแนนมาจากการโหวตออนไลน์ในเว็บไซต์ของนิตยสาร

0: โดยพิจารณาจากสถานที่ทัศนียภาพความสวยงามและร่มรื่นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินแหล่งช้อปปิ้งความเป็นมิตรของผู้คนและความคุ้มค่าของเงินผมเดาว่านะครับที่ของไทยคะแนนนำเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยแหละครับ
1: กรุงเทพในยามค่ำคืนมันก็มีเสน่ห์อีกแบบนะครับแล้วตอนนี้เรามาเริ่มกันที่เรียกว่าศูนย์กลางวัยรุ่นวัยทีนดีกว่านะครับที่สยามสแควร์เราเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้ชีวิตแบบช้าลงเราก็เห็นเสน่ห์ของกรุงเทพได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันต่างๆทั้งที่เราเป็นคนกรุงเทพแท้ๆเนี่ยเราเพิ่งจะเห็นความงามของมัน
2: ฝันตอนคืนความคิดถึงตัวของผมคือกล้านะครับกลัวบ้างนะครับพวกโจรอะไรเงี้ยครับ
3: ไม่อะค่ะไม่เคยค
4: ิดดึกๆเลยนะครับรถน้อยๆก็กล้าครับรถกำลังเยอะๆไม่เอาครับ
5: ก็ส่วนหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันอันตรายนะเขาขี่มืดๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะมีพวกไฟแวบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ
6: จักรยานในตอนกลางคืนใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงนะครับมันน่าจะมีทางจักรยานลอยฟ้านะครับสร้างเป็นเหนือฟุตบาทในถนนกรุงเทพเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดนะฮะแล้วจักรยานสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็วิวมันก็สวย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: ไปไหนครับเนี่ย
8: เอาพี่ก็ปั่นเล่นแถวนี้แหละ
7: โอ้งั้นไปกับผมไหมครับ
8: เอาดีเลยดีเลยเอ๊ะรถน้องปั่นคนเดียวเลยเหรอเนี่ย
7: ผมไปกับกลุ่มครับจันทุรีสแควร์
8: จันทุรีสแควร์เขาอยู่ตรงนี้จริง
7: ๆใช่ฮะรวมตัวกันที่ตึกจันทุรีสแควร์เนี่ยครับทุ่มหนึ่งทุกวันศุกร์ครับ
8: เยี่ยมเลยเพราะง
9: ั้นพี่ขอไปได้ไหม
7: ได้เลยครับพี่ได้ครับไป
8: แล้วบ้านเราอยู่ไหน
7: อยู่สาย3ครับ
8: สายพุทธมณฑล
7: ใช่
8: แล้วปั่นมาถึงนี่เลยเหรอ
7: ใช
8: ่โอ้โห
7: ปั่นมาทำงานทุกวันอยู่แล้วอ๋อ
8: เหรออ๋อมาทำงานแถวนี้
7: มารวมกลุ่มอยู่ตรงนี้ก็ปั่นมา
8: จามจุรีสแควร์คือกลุ่มจักรยานจามจุรี
7: ใช่ไหม
8: อ๋อ
7: สว
8: ั
7: สดีครับ
10: สว
7: ั
10: สดีครับวันนี้ไม่มาช้าจังครับ
11: พอดีพาสมาร์ทชิปใหม่มาปั่นด้วยครับ
10: ชื่ออะไรครับ
8: พอดีน้องก็ไปเก็บผมมาข้างทางนะครับผมเจฟฟรีย์นะครับสวัสดีครับกลุ่มนี้เรียกว่าอะไรยังไงฮะ
10: กลุ่มจามจุรีสแควร์ค่ะ
8: กลุ่มจามจุรีสแควร์
10: ใช่แบบเราปั่นกัน3คนก่อนแล้วก็เราตั้งใจว่าเราจะฝึกคนให้ปั่นจักรยานไปทำงานได้ปั่นใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยค่ะ
8: แล้วตอนนี้ก็เลยมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
10: ใช่ค่ะ
8: นี่เจอกันยังไงบ้างครับเนี่ย
10: ก็เจอกันทุกวันศุกร์ค่ะ
8: ทำไมต้องวันศุกร์ครับ
10: เพราะว่าวันศุกร์มันเป็นวันสุดสัปดาห์เราทำงานเสร็จเครียดๆมาปั่นจักรยานดีกว่าปั่นจนดึกๆได้ทุกวันเสาร์เราไม่ต้องไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
8: แล้วนัดรวมตัวกันอย่างไรครับทำอะไรกันบ้างครับ
10: ปั่นออกกำลังกายปั่นเหมือนหาเส้นทางใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะ
8: คร
10: ับเราก็จะมีทำกิจกรรมบ้างอาจจะไปร่วมกับทางสมาคมอะไรเงี้ยค่ะไปซ่อมจักรยานให้น้องแล้วก็เอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัดก็มีวันที่น้ำท่วมกันแล้วก็ปั่นจักรยานไปแพ็คถุงที่ทางช่องสถานีอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องคนตาบอดอยากจะปั่นจักรยานเราก็ไปช่วยนำทางเหมือนก็เป็นจักรยานแทนเดม2ชั้นเงี้ยค่ะแล้วก็เราปั่นอยู่ข้างหน้าเขาปั่นอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะ
8: แล้วมาปั่นจักรยานได้ไงครับเนี่ย
10: ที่จริงแล้วมันปั่นแค่วันอาทิตย์วันเดียวกับชมรมมันไม่พอมันรู้สึกอยากตลอดเวลาก็เลยแบบปั่นวันศุกร์อีกวันนึงแล้วกันอะไรเงี้ยพอกลับบ้านก็แย่งดูทีวีอีกอะไรเงี้ยโอ้ปั่นจักรยานดีกว่า
8: เลยหาอะไรทำข้างนอก
10: ใช่ข้างบนก็จะดูละครข้างล่างก็จะดูการ์ตูนโอ้เราอยากดูเรื่องอื่นก็ดูไม่ได้ละ
8: เศร้าจริงๆเลยครับแล้วคนอื่นนะครับ
12: ของผมก็ดีของแน่นะครับคือว่าแถวบ้านไม่มีใครครบแล้วครับ
8: แต่ชูท่าทางจะเครียดแล้วจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรครับ
12: อ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้ครับแล้วก็ขี่จักรยานคนเดียวมันไม่ค่อยปลอดภัยครับขี่เยอะๆพวกมากลากไป
13: เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตนะครับแต่ก่อนเป็นนักดื่มเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าดื่มมากไปมันก็ไม่ดีก็เลยหันกลับมาขี่จักรยานดีกว่า
8: จากนักดื่มเป็นนักปั่นแล้วตอนนี
14: ้ดีมากครับ
15: สาเหตุที่ปั่นจักรยานตอนคือเพราะว่า1ไม่ร้อน2รถไม่ติด
16: ทำงานต้องทำงานโอกาสที่จะขี่ก็คือช่วงกลางคืนดึกหน่อยรถก็น้อยได้บรรยากาศตรงนั้นมากกว่า
17: ร้านจักรยานแบบแนวแบบปั่นเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยส่วนมากเปิด

0: น่ห์ของกลางคืนนะครับมีอะไรไหมครับ
1: ร้านอาหารเด็ดบางร้านนะครับเขาเปิดแต่กลางคืนนะครับแล้วอย่างนั้นคืออย่างน้อยก็เย็นสบายกว่าไม่ต้องไปหาที่จอดรถร้อนๆนี่คือจอดปุ๊บหน้าร้านเลย
0: ถูกต้องเลยครับหาที่จอดเป็นเรื่องแบบว่าโอ้โหโซแซดมากเลยครับกรุงเทพการปั่นกลางคืนเนี่ยต้องมีเทคนิคยังไงอุปกรณ์อะไรต้องเป็นพิเศษไหมฮะ
2: สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะครับในการปั่นกลางคืนอย่างแรกเลยก็คือนอกจากอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือไฟซึ่งก็จะมีหลายชนิดนะครับทั้งไฟหน้าไฟท้าย
3: เห็นไหมฮะนี่มี
2: อันนี้เป็นไฟท้ายครับก็จะมีหลายโหมดทั้งเปิดค้างนะครับแล้วก็มีแบบกระพริบแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่ผมแนะนำนะผมว่าเปิดแบบกระพริบดีกว่าไฟหน้าก็จะเป็นเหมือนมีไฟสัญญาณนะครับอันนี้เราก็จะเปิดกระพริบไว้เหมือนกันส่วนในไฟนี่ก็คือจะผมจะใช้เวลาที่จะต้องเข้าไปในซอยที่มันมีความมืดมันก็จะเป็นเหมือนไฟฉายครับเปิดมันก็จะมีความสว่างพอสมควร
0: ก็คือไฟเนี่ยสำคัญคือเอาไว้2ทางด้วยแล้วก็เอาไว้เรียกว่าเตือนผู้คนรอบข้างว่าเฮ้ยเรามาแล้วนะเพราะรถเราเงียบ
4: คร
0: ับ เอาแล้วรถเงียบๆนี้ทำไงฮะ
2: กระดิ่งครับ
0: ครับผม
2: ดีด
0: อ๋อก็คือ
2: รู้ว่าโอเคเรากำลังมานะมีข้างหลังมีรถจักรยานนะอย่าเพิ่งออกมาหน้าอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผมก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีไฟหน้าไฟท้ายให้คนเห็นเราได้ชัดใช่ไหมฮะ
4: ก็เลือกสีให้ถูกนะเห็นบางคนเอาไฟแดงไปติดข้างหน้าเอาไฟขาวไปติดข้างหลังจริงๆแล้วข้างหลังควรจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ข้างหน้าควรจะเป็นสีขาวค่ะ
0: ครับผมเห็นแว๊บๆนั่นพี่คนนึงเขาแขวนอะไรฮะจะทามหรือเปล่าครับ
4: นกหวีดค่ะพอดีว่าเขาจะเป็นคนนำทริปเขาก็เลยจะมีนกหวีดให้สัญญาณอธิบายนกหวีดหน่อยสิว่า
0: อ๋อนี่วันนี้ครับหลวงพ่อโอ้โหวัดไหนนี่ครับหลวงพ่อเนี่ย
5: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพ่อให้มาอีกทีนึง
0: โอ้เป็นทำไมต้องใช้นกหวีดครับ
5: คือบางครั้งเนี่ยกระดิ่งนะครับเสียงมันสู้เครื่องยนต์รถไม่ไหวนกหวีดนี่คือผมก็เรียนแบบจากจราจรแหละครับมันได้ยินชัดดี
0: โอ้โหดีนะครับ
4: พร้อมยังเลยไปกันแล้วยัง
0: ขึ้นรถเลยดีกว่า
4: ไป
6: ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนสิ่งสำคัญที่สุดในการปั่นจักรยานก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการปั่นจักรยานตอนกลางคืนคือไฟส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้จักรยานจะติดไฟหน้าเป็นสีขาวและไฟหลังเป็นสีแดงเปิดกระพริบเพื่อให้รถอื่นๆเห็นได้ง่ายใส่เสื้อสีอ่อนๆก็ดีนะครับและเพื่อความปลอดภัยนะครับจะมีแถบสะท้อนแสงตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เสื้อหรือว่าหมวกก็ดีนะครับตำแหน่งติดไฟเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะบางทีไฟหลังเราชอบติดใต้เบาะพอไปนั่งแล้วเสื้อเราอาจจะตกลงมาบังก็ลองปรับดูให้เหมาะสมนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับ

0: ติแล้วของกลุ่มเราก็คือสโลแกนคือปั่นเพื่อมวลมนุษยชาติ
1: ปั่นเพื่อมวลมนุษยชาติ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่า
1: เขาทาเคชิ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่าจะต้องทำงานหนึ่งอย่างตอนนี้พวกเราทำอันนึงก็คือเป็นองค์การกรุงเทพเมืองจักรยานค่ะ
2: ครับผม
0: รวบรวมปัญหาเรื่องฝาท่อที่เป็นแนวตั้งที่มีปัญหากับล้อจักรยานเพื่อถ่ายรูปแล้วก็เก็บข้อมูลอัพขึ้น Facebook ให้เพื่อนๆรู้ว่าเส้นทางที่เราปั่นเนี่ยมีปัญหานะให้เขาระวังอะไรเงี้ยค่ะ
1: สำหรับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะถ่ายรูปฝาท่อหรือว่าสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นอันตรายกับจักรยาน
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็โพสต์ลง
0: กรุงเทพเมืองจักรยาน
1: Facebook กรุงเทพเมืองจักรยาน
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยนะครับโอเครับภารกิจครับ
0: ค่ะ
1: ไปกันเลย
0: ค่ะ

0: ันนี้มีผลมากเลยครับพอท่อระบายน้ำที่แบบว่าวางตามยาวไม่ได้วางตามขวางนะบางทีเขาวางท่อปิดใหม่ๆเนี่ยเขาไปวางตามยาวถ้าเกิดรถล้อยางเล็กๆเนี่ยลงไปก็คือตีลังกาเลยครับ
1: พอเวลาคนหน้าเจอก็ต้องชี้บอกข้างหลังข้างหลังเขาจะหลบทัน
2: แสงไฟสองถนนเนี่ยบางจุดบางผิวบางพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอตกหลุมบนผิวจราจรอย่างเงี้ยครับจะเป็นอย่างนั้น

0: มืดมากเลยทำไมไม่เปิดไฟอะครับมืดจังเลยมืดมากเลยครับ
1: มืดมากเลยค่ะเหมือนเส้นทางจักรยานผีสิง
2: นะใช่เลยครับเส้นทางนี้นี่เป็นทางที่ดีมากเลยนะผมว่าแต่ว่าถ้ามากลางคืนเนี่ยต้องมาหลายคนหน่อยเนาะ
1: ใช่ค่ะคือมันช่วยลัดระยะทางได้เยอะนะคะถ้าก่อนยังเคยทำงานอโศกแล้วจะกลับบ้านหัวลำโพงใช่ใช้เส้นทางนี้มันก็หลบเลี่ยงรถได้เยอะเลยแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้แบบไม่กล้าขึ้นมาเลยอะค่ะที่จริงมันยังชอบนะรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นทางอย่างเงี้ยแบบสวยดีเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เปิดให้เราใช้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าใช้งบประมาณไปเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลย

นี่เลนจักรยานมีของขายด้วย

0: เป็นไงครับสมาชิกใหม
1: ่ผมเยี่ยมค่ะเป็นทริปเป็นคืนที่ปั่นไกลที่สุดเท่าที่เคยปั่นมา
0: ปกติแล้วยังไม่ค่อยไกลเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงตอนนี้รู้สึกไงครับ
2: ก็หิวมาก
1: หิว
0: รู้สึกหิวแล้วครับ
1: ใช้พลังงานเยอะมากค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะถึงละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวหาอะไรกินดีกว่าเนาะ

0: ค่ะระหว่างที่รออาหารกันวันนี้เราลองมาสรุปทริปดูว่าเจออะไรกันมาบ้างลองให้เจฟฟี่กับน้องออมลองเล่าดูว่าเจออะไรมาบ้างน้องออมก่อนก็ได้ค่ะ
1: ก็เจอท่อเยอะมากพอสมควรนะคะก็ตำบางตำแหน่งเนี่ยไฟจริงๆแล้วมีหลอดไฟนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันไม่มีไฟออกมาค่ะก็ไอ้เรื่องของท่อเนี่ยคือถ้าเกิดปัดกลางวันมันก็อันตรายอยู่แล้วนะคะแต่กลางคืนแล้วยิ่งไม่มีไฟอีกยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เดือนนี้อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ในลักษณะอย่างอื่นของการปฏิบัติตอนกลางคืนนะคะก็เป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งคือได้เห็นวิวในตอนกลางคืนซึ่งอาจจะต่างกับตอนกลางวันเลยทีเดียว
2: อย่างที่บอกครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพถนนที่อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะมีหลายจุดหลายที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรยานอาจจะต้องเบี่ยงเข้ามาในตัวถนนค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเหนียวแน่นกันแล้วก็ให้สัญญาณกันได้ดีนะฮะ
0: สิ่งที่แนนเจอมาเนี่ยลองนับดูจากแค่ว่าลานจามไปจนถึงหัวมุมสวนลุมค่ะถนนแยกวิทยุประมาณ20ฝาท่อได้ที่เป็นแนวตั้งแล้วปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องทางขึ้นจักรยานค่ะรู้สึกว่าน้องออมต้องแบกเป้ที่มีโน้ตบุ๊กแล้วก็เข็นจักรยานขึ้นซึ่งมันโหดร้ายมากเลยค่ะมันชันมากสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าคราวหน้าเขาเกิดอยากจะทำทางจักรยานลอยฟ้าอีกอยากแบบว่าให้นึกถึงผู้หญิงที่จะต้องเข็นจักรยานขึ้นไปบ้างเนี้ยค่ะ
2: รู้สึกยังไงครับตอนขึ้นทางจักรยานลอยฟ้าม
3: ืดครับ
4: มืดมันน่ากลัวนะถ้าให้ผู้ชายแมนๆอย่างเราปั่นคนเดียวกลางคืนไปไหมไม่กล้าเลยนะผมก็ไม่กล้าครับปั่นคนเดียวกลางคืน
0: ครับปกติ

0: แล้วที่เวลาเราสำรวจเส้นทางค่ะเราก็จะพกกล้องไปตัวหนึ่งแล้วเราก็จะจอดถ่ายอยู่เรื่อยเวลาเจออุปสรรคปัญหาต่างๆว่ามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วอันไหนที่มันพอจะเป็นไปได้นั่นก็จะส่งไปที่กทม.เลยเพราะตอนนี้กทม.มีสาย1555อยู่ค่ะก็โทรไปแจ้งเลยอย่างก่อนหน้าก็เป็นทางจักรยานด้านหลังที่เราเห็นนะคะว่าตอนนี้กลายเป็นร้านขายของไปแล้วแต่ก่อนหน้ามันจะเป็นสายไฟพาดอยู่บนฟืนแล้วก็เปลี่ยนให้เขาแจ้งให้เขาบอกว่าเนี่ยมันมีสายไฟเป็นกล่องเลยพาดอยู่บนพื้นเราปั่นไม่ได้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเขาก็มาเปลี่ยนใหม่มาเป็นพาดอยู่ด้านบนแทนเสร็จแล้วมันเริ่มกว้างคนนี้ของก็เลยมาขายเป็นตลาดนัดไปแล้วค่ะ
1: อ๋อที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ของมาลงเยอะ
0: ใช่
1: เคยได้คุยกับทางกทม.เรื่องเส้นทางจักรยานเรื่องของไฟถนนไหมฮะ
0: ตอนแรกที่เราไปเรายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องไฟค่ะเราเจอปัญหาเรื่องว่าสิ่งกีดขวางบนถนนกับฝาท่ออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งกีดขวางเขาพอจะช่วยได้แต่ฝาท่อเขาบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณจะเปลี่ยนฝาท่อทางกทม.ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่พวกเราสามารถช่วยกันทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่ได้ก็อย่างใครที่เดินอยู่ตามแถวบ้านเงี้ยค่ะก็สามารถแนะนำเส้นทางที่เราเดินประจำหรือประจำที่ว่าไม่ต้องใช้ถนนใหญ่อะค่ะแจ้งเข้ามาในกรุงเทพเมืองจักรยานก็ได้ค่ะก็คือว่าเราก็สามารถใช้เส้นทางนี้ค่ะเชื่อมต่อกันแต่ละชุมชนต่อๆกันก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานในชุมชนเราก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานที่เป็นรูทใหญ่ๆขึ้นมาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้ถนนใหญ่ได้เลยเงี้ยค่ะ
2: ที่อยากจะเชิญชวนอีกอย่างนะคะถ้าเหมือนหน้าบ้านของถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นนักปั่นจักรยานนะคะแบบเป็นคนเดินเท้าธรรมดาหากเจอเหมือนฝาท่อตรงไหนมันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เชิญชวนกันให้แจ้งเข้ามาทางกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าบางอย่างสิ่งที่เรามองข้ามเนี่ยถ้าเกิดเราแก้ไขเงี้ยมันอาจจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในทางนึงนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะ
3: ครับก็อยากให้ทุกคนหันมาปั่นจักรยานกันเยอะๆนะครับคิดว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแล้วกันใครที่ไปซื้อของปากซอยเงี้ยระยะทางไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็หันมาปั่นจักรยานได้หรือว่าใครที่ทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกายเงี้ยตอนเช้าเราปั่นจักรยานไปทำงานตอนเย็นเราปั่นกลับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายในตัวได้ครับ
4: เราได้เวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราสูญเสียไปเผาประโยชน์กับท้องถนนเนี่ยคุณมาปั่นจักรยานดีกว่าระยะเวลาที่เราใช้งานบนท้องถนนเสียเปล่าเพราะการนั่งเฉยๆเราอยู่บนจักรยานเนี่ยเราสามารถเพิ่มเวลาของเราได้มากขึ้นคุณไม่สามารถจะอ้างว่าคุณไม่มีเวลาครับถ้าปั่นจักรยานคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอน
5: อยากให้คนที่ใช้รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กแล้วก็มอเตอร์ไซค์ให้ความเอื้อเฟื้อกับจักรยานให้เห็นว่าจักรยานเนี่ยสามารถใช้บนท้องถนนได้จริง
6: ได้เยอะเลยคือได้เพื่อนเราไม่รู้หรอกว่าคันข้างๆเราเนี่ยที่ปั่นกันเราเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรจากนั้นเรามองหน้ากันแล้วก็เพื่อนกันปั่นจักรยานเหมือนกันใช่ไหมเจฟ
7: ครับ
6: ครับก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเยอะขึ้นครับจากการปั่นจักรยานอาชีพอะไรก็มาปั่นกันได้นะครับ
8: เขาบอกว่าคนปั่นจักรยานเยอะแล้วปลอดจริงไหม
6: จริงหรือไม่จริง
8: ไม่จริงเลย
6: จริง
8: ยิ่งปั่นยิ่งกินหิวอ่ะอร่อยไหมครับ
0: อร่อยค่ะ
8: ครับก็ต้องขอบคุณทางกลุ่มจันทรีสแควร์มากเลยนะครับที่วันนี้พาเจฟฟรีย์ไปทริปที่ต่างๆแล้วก็พาไปดูเรียกว่าอีกมุมมองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนที่คิดว่างดงามมากเลยครับ
0: ค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะก็อยากฝากหนึ่งว่าส่วนเจฟฟี่แล้วก็เพื่อนๆทางบ้านนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากปั่นจักรยานอยากเริ่มต้นหัดปั่นจักรยานก็มาเจอกันได้ทุกวันศุกร์ลานจามจิริสแควร์หนึ่งทุ่มค่ะ
8: ได้เลยถ้างั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุ
8: ณครับแล้วเราก็กลับบ้านดีกว่าบ๊ายบายครับ

การปั่นจักรยานตอนกลางคืนเนี่ยคนละอารมณ์กับการปั่นจักรยานตอนกลางวันเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนมลพิษไม่เยอะแล้วก็ได้เห็นกรุงเทพในอีกบรรยากาศนึงซึ่งน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับวันนี้ทำให้ผมคิดว่าการกลับบ้านในคืนวันศุกร์อาจจะไม่ใช่เรื่องแสนสาหัสอีกต่อไปถ้าเราหันมาใช้จักรยานกันคงจะดีไม่น้อยนะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การริเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไปยากาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล ยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล์4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรยัสการการดำเนินโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number One ระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ To Be Number One ดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญ

ประการหนึ่งคือการจัดประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ในช่วงวันครบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number One รวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดเทศกาลนำเสนอการผลการดำเนินงานในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานฝีมือของสมาชิก To Be Number One โดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรือนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรันในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้ช่วงเช้าที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยมีองคมนตรีประกอบด้วยในเกษมวัฒนชัยในพลกรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรางกุลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เข้าร่วมในพิธีด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อส่ง

เสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งเป็นการช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันในวันเดียวกันนี้ช่วงบ่ายที่ห้องประชุมชั้น1ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นในรูปแบบการบันทึกวิดิทัศน์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้รับชมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT2HD ในวันที่27กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตอนนี้นะสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน 12.55 ตันซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่ายตลอดจนเกษตรกรทั้ง11จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดนครนายกยโสธรสงขลาพะเยาบึงกาฬปัตตานีอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์และนครสวรรค์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆตลอดจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมไทยจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้สโมสรลูกเสือนาวีนำโดยพลเรือเอกทักษิณฤกษ์สังเกตนายกสโมสรลูกเสือนาวีมอบเงินจำนวน 319,800 บาทสำหรับนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์นำโดยพลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมอบเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ทางนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงบาลานพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพย์ยี่หร่าจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกส์จำกัดบริษัทไอกะบินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงวัดป่าทอนสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49 Group มหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด RLY Plus Pack สมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือให้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกัน
เอกเทิดพระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณ

วัชรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังนายอูตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังท่านมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามมาตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศมายาวนานมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีดังนี้ณบ้านเลขที่68หมู่11ตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านเลขที่189ทับ8หมู่2ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารกฤตภาสลีเพ็ญสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่131หมู่13ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ซำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก
กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะ

ู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาควันนี้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาร่วมในพิธีด้วยโครงการดังกล่าวจะตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดโดยจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีมาตรฐานระยะสั้น20ชั่วโมงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองที่เข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569จำนวน7คนมีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าไปสนับสนุนความรู้

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแกรงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่

0: เอานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
1: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
2: พระนเรศวรพระนเรศวร
1: นี่คือชนะแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะเมฆๆนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้วว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
3: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็เลยลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังแล้วตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของมิเกลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล้อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอคะ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นครัวอินคงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
0: อ
1: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ถามเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือพิมพ์นะงานพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36ฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
0: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมอะไรที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะโคนบนนะ
0: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละนะทุกสถาบันหลักนะ
0: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
1: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ย
0: ให้เขา
1: ไปศึกษาใช่ครับใช่

จากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: วิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค
1: ่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
2: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบรรลือศาสตร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือศาสตร์นะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นแลเส้นอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียรักยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
0: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ไหมคะก็อย่างแก๊กเนี้ยค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย

0: ช่
1: ไม่ตายคือดีใจ
0: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมีอีกไหมคะ
0: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายเวลามาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายวอลล์กับมาโซจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับแฮฟฟันวรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: สตูลไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นอะโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูอ่ะเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
2: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
2: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
2: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรแล้วช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเอาไปให้เพื่อนอ่านเอาไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่าย Bakery Music เขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
2: จากนั้นก็หยุด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
2: ตอน

0: นั่งลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีนึงแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิตของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า30 40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเราก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์สิบหน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาก็ต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์ครับก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family มาขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโด

0: จ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้น
1: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค่ะ
2: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
3: ้
2: ว
3: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
4: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆ
5: การ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรไปต้องรอบคอบมากขึ้น
0: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
6: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

โคพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสร้างขังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

แม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

ามีข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุรา

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี้แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีนี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น1เป็นสัตว์ใหญ่2เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดี
ใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไป

ขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่สี่ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่สี่ประการหนึ่งห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหกสองห้ามพูดคำหยาบสามห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและสี่ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้งสี่ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่ห้าห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่สองก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิต
ทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้

ความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้ม

ออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะศกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุงซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าชาตินะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุงชาติหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮงเฮียนประถมฮงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์ฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กัน

0: นะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอะในภาษาลาวนะคะสระเอะในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอะค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะง้องั่วหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเหมือนปลอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะม่อแมวม่อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าม่อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือป๋อป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับม่อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปึ้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสงนะคะไม่กุ๋งค่ะ ไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะม้วนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะม้วนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมีสองหัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมีสองหัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนหัวทั้งสองหัวอยู่ด้านนอกนะคะม้วนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห่อเฮือนห่อเฮือนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮือนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเคียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงองัวงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะฮูงเฮียนฮูงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียยอเฟื้องนะคะปิดด้วยนอนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะทอถุงอันนี้ทอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กุ๋งนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กุ๋งหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสียงแล้วหวะ
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด
2: ๋คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวีซาอย่างแด
2: สกเฮียนนี่เสียง3วีซาวีซาประวัติศาสตร์ลาววีซาเลขวีซาฟิสิกส์แล้วเจ้าเด๋เสียงอย่างแด
1: ค่อยเสียง2วีซามีวีซาเลขวีซาวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงหน่อยเนาะ
1: บ่ดอกเสียงหน่อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนสิงค่อยยากสิงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ข้านเฮ็ดแหง
2: คันเป็นข่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเรียกหรือ

0: หรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงล่ะ
1: ย้อนว่าข่อยมักอ่านปึ้มสอบค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
0: สั่นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
1: แม่นแล้วปะทุ่งซ่าสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
0: เจ้า
1: ๆอีกบึดนึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
0: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
1: ดีแท้ข่อยสิอ่านปึ้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เรียนอยู่ประถม
0: ข่อยก็คือกัน
1: เอ้าเฝ้าแลนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเรียนบ่ทันได
0: ้โชคดีในการเสียงเด้อ
1: โชคดีเช่นกัน
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสียงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลูกค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปึ้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปึ้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหา

0: ความหู้หาความหู้นะคะความรู้ก็คือความหู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะแล้วก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้ค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพ

0: กัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่เป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบ

0: ในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมาละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอา

ชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปะลิดนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออก

0: ออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาลากาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาลากาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาลากาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือหนึ่งมีสภาพเป็นเกาะสองอยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้งสองส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกมาลากาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดีย ดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่

เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญ

0: ของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จุ่มเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุ่มเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจ
1: ัน
0: รัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหม คือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของ ของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
2: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้เขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
0: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC อ่ะค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศนึงที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีimageที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเนี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
0: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
2: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากกรอบ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคหลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
2: ือ
0: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
2: ค
0: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
0: งที
2: ่
0: 8
2: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เป็นก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชeconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยกันในการ infrastructure หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการเสริมส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
2: รัศมีคิดว่าสมมติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่
0: ะ
2: ต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันยังมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
0: ค่ะเราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
2: ค
0: ุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะ

0: จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนพอเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพคตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพคไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปก็มีหลายที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี้ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกอ่ะพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเค้ามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว คุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบปริกกสมโบปริกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ย

0: จริงๆแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมบูริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นคอนเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่ที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็จะมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานหวานนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นนะความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะ คำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
0: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอ่ะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนเนี้ยเราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอ่ะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขมแหมอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่มาสารทูตนะคะ Facebook ของสารทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสารทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะออกุญจรัน
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: 1+1อาเซียน
1: เหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บ

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่หรอนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่เธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ววะดิ
1: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอ่ะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือ

0: ลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับจริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะแน่นอนค่ะเนซ่าเนี่ยเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะงั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่ไหมตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสราญรมย์ในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นหรอคะ
1: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับอ๋อปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงแล้วครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
0: เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอกคะ
1: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก่
2: ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
0: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
1: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงแล้วครับ
0: กฎบัตรอาเซียนหรอ
1: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
0: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
1: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับ นี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
3: เอ๋ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
1: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
3: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
1: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
3: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
1: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
3: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
1: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
3: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
1: ใช่เลยครับทุกวันเพราะว่ายังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
3: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
1: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
3: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
1: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
3: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องมาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
1: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
1: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
3: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ือเราก็วางระบบว่าเออในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้
1: ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการ เพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่ม เงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ก่อนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่พอเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสตซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณ300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal attire. Salsa flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานใครกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนโน้นก็ฝากซื้อของคนนี้ก็ฝากซื้อของจนบางทีเรามัวแต่ซื้อของฝากจนลืมซื้อของตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไม่รับฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราก็ฝากเหมือนกันวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะพาไปช้อปปิ้งค่ะจะได้รู้จักคำศัพท์และก็รูปประโยคในการซื้อของที่สำคัญคือจะต่อรองราคายังไงไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้ากุ๋ยวี่ว่ากักบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคการไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวไหมติ๋งแซกไตคือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไหนแปลว่านี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่จ๋าบาวเนียวมาดูคำตอบบ้างก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งก๋ายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ล้านดงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา 200,000 ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถนาวบาน

เถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างกันสวายบานเถหนาวสวายบานเถหนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหักแถวเกินบานแถวกว่าหักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหักแปลว่าหรือไม่ก็ขายเป็นกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถหนาวกามบานเถหนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไรเวลาตอบนะครับดูตัวอย่างหายไม่หินดงหมดเกินหายไม่หินดงหมดเกินหรือหมดเกินหายไม่หินดงหมดเกินหายไม่หินดงมีความหมายว่ากิโลกรัมละ 20,000 ดงส่วนต่อมาเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาเราไปซื้อของในประเทศเวียดนามกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าต้องการซื้ออะไรสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีหรือว่าจิหมวนมัวจีก็ได้เราเปลี่ยนประธานได้นะครับหมวนมัวจีแปลว่าต้องการหรือว่าอยากมัวแปลว่าซื้อจีแปลว่าอะไรเวลาตอบนะครับก็เอาประธานตามด้วยหมวนมัวบวกชื่อสิ่งของนะครับโตยหมวนมัวตามด้วยชื่อสิ่งของมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีพี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้างโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬา1คู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่แปลว่าถูกนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอโตยเหลยไก่ไหนจอโตยเหลยไก่ไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอโตยโดยไก่เหมยจอโตยโดยไก่เหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะก่ายเหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเดวเนยจ่าเตียนเดวแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาคือดอลลาร์จ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้าภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอาวกวนอาวกวนแปลว่ากางเกงอาวแปลว่าเสื้อนะฮะรวมกันกวนอาวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอาวอาวต่อมาอาวแวดอาวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอาวจะอาวจะคือเสื้อโค้ทต่อมาอาวเซอร์มีอาวเซอร์มีคือเสื้อเชิ้ตต่อมาอาวทูนอาวทูนคือเสื้อโปโลอาวฟงอาวฟงคือเสื้อยืดอาวไมโออาวไมโอคือเสื้อกล้ามอาวหมดเซยอาวเซยคือเสื้อสายเดี่ยวอาวงูอาวงูคือเสื้อนอนอาวควักอาวควักคือเสื้อแจ็คเก็ตอาวลอดอาวลอดหรืออาวงึกอาวงึกคือเสื้อชั้นในอาวแซดอาวแซดคือเสื้อกันหนาวอาวกีเลอาวกีเลคือเสื้อกั๊กอาวกุดไตอาวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอาวแลนอาวแลนคือเสื้อไหมพรมส่วนต่อมา

คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามกวนกวนแปลว่ากางเกงต่อมากวนบอกวนบอคือกางเกงยีนกวนหงันกวนหงันคือกางเกงขาสั้นกวนสายกวนสายคือกางเกงยาวนั่นเองต่อมากวนลอดกวนลอดคือกางเกงในคำว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คำว่าไหวไหวคือกระโปรงต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้าใส่ใส่รองเท้าแตะแซบแซบต่อมามาดูรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาใช้คำเดียวกันใช้คำว่าใส่เทเท้าใส่เทเท้าเทเท้าแปลว่ากีฬาต่อมาใส่กาวกอดใส่กาวกอดแปลว่ารองเท้าส้นสูงใส่ซาใส่ซาคือรองเท้าหนังตึ๊ดตึ๊ดคือถุงเท้ากวนตึ๊ดกวนตึ๊ดคือถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซิมกิ๋งเซิมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอบ่อยที่เวียดนามแน่เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองคำศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโกว่องโกคือสร้อยคอว่องไตว่องไตคือกำไลฮวาตายฮวาตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาเหยินเหยินคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระเป๋าหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับแปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ M ไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเหม่อเก๋อเหม่อไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเล่อเก๋อเล่อต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเล่อเก๋ออิกเล่อและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเล่อเก๋อไฮอิกเล่อไฮคือ2นั่นเองนะครับ2 XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวื่อเวื่อแปลว่าพอดีจงจงแปลว่าหลวมจดจดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจีเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบจีเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไหมใบโดยเครื่องบินต่อมาก๋ายเก๋ในลามบังโก๋ก๋ายเก๋ในลามบังโก๋คืออะไรเก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมาเงยเจวเอวอันเกิมบังเถียว่าเสียเงยเจวเอวอันเกิมบังเถียว่าเสียชาวยุโรปกินข้าวด้วยช้อนและซ่อมเหาะน้อยเจวียนเหวยเงาบังเตียงเวียดเหาะน้อยเจวียนเหวยเงาบังเตียงเวียดพวกเขาน้อยเจวียนพูดคุยกันบังเตียงเวียดโดยใช้ภาษาเวียดนามแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรน้องคนนั้นเขียนโดยใช้ปากกาต่อมาเรามาดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับเนนเกินฝ่ายจะวางอยู่หน้ากริยา

0: คำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามพี่ควรไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามแองคงเนนอวงเบียเหนียวแองคงเนนอวงเบียเหนียวพี่ไม่ควรดื่มเบียเยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆ นะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียงตามฝ่ายมีความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่นตัวยในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแมะเซินใบตัวยในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแมะเซินใบคืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกินดีบักสีไงแองเกินดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซื้อกางเกงยีนโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่นโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีฉันมีเงินพอที่จะซื้อกายวาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมาโตยก๋อใบไม่หินดงยึงโตยหมวนมัวแถหนาบเตียนโมดจำหินดงวีเว่ยโตยเถียวบาไม่หินดงเดแถหนาบเตียนแถหนาบเตียนแปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่าฉันมีเงิน 70,000 ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน 100,000 ดงเพราะฉะนั้นวีเว่ยแปลว่าเพราะฉะนั้นโตยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก 30,000 ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะนะครับอีกตัวอย่างแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปี๊ยะทอดดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานไหมต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าหลายเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าถี่หายไปแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะซื้อรถคันใหม่ มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหนียวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหนียวมีความหมายว่ามากอีทมีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นโฮมไนก่อ rất nhiều người đến thì vào đại học โฮมไนก่อ rất nhiều người đến thì vào đại học แปลว่าอะไรวันนี้มีคนมากมายที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อมาโฮมไนกงเวียนก่อ rất ít người โฮมไนกงเวียนก่อ rất ít người วันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่าดงแปลว่าเยอะแปลว่าหนาแน่นคำว่าหวังแปลว่าน้อยแปลว่าบางตาสองคำนี้ตรงข้ามกันนะฮะอย่าลืมใช้กับคนเท่านั้นนะฮะสองคำนี้มาดูตัวอย่างกันเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยที่โรงภาพยนตร์คนแน่นมากเออกันตีนหวังเหนื่อยเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยที่โรงอาหารคนบางตามากการใช้คำว่าไฮหรือคำว่าหวักมีความหมายว่าหรือเหมือนกันนะฮะโดยคำว่าไฮจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหวักจะใช้ในประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันแองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์แองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์พี่ต้องการกินข้าวหรือกินเฟอร์จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอ้วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอ้วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกน้องดื่มกาแฟหรือน้ำชาก็ได้ก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟ้าก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟ้าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าหรือว่าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยก่อนบุ๊บเบไหนสาเปาเยว
2: หมดก่อนนำโดลาอ่ะ
1: เหนียวต้อยมัวไฮก่อนถี่เบิร์ดเดือกคง
2: คงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก่อนแอมแสต่างจีหมดกายบุ๊ดอ่ะ
1: เออเดยก่อเหยินแท่ตินสูงคง
2: คงเออเดยจีเหยินเตียนหมัดโทยอ่ะ
1: ก่อเหยินเตียนบานถ่ายคง
2: ก่ออ่ะ
1: เว่ยทีจอตอยมัวหมดก่อนบุ๊บเบไหนแหะ
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้มาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
0: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
3: พันปีเลยค่ะ
0: ใช่นะครับอายุนะฮะกรุงฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเองนะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีด้วยเป็นงานที่จัดงานใหญ่มากนะฮะถ้าพูดถึงฮานอยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเริ่มต้นปี1010นี่แหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยอดีตก็ว่าได
3: ้
0: นะฮะก็คือมีกษัตริย์องค์หนึ่งของเวียดนามชื่อหลีกงอ่วนนะฮะหรือว่าตอนหลังก็คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮ
3: ะ
0: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาเป็นฮานอย นะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ มาโดยตลอด

0: ค่ะ
1: นะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19นะฮะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเวก็คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเมืองเวนั่นเองนะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมากรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาในตอนหลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้พอรวมเป็นประเทศปุ๊บกรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมายก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนามหรือถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
0: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่าคะ
1: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮาโนย
0: ฮาโนย
1: ใช่ฮาโนยนะฮะฮาคือแม่น้ำคำว่าโนยแปลว่าในก็คือมีแม่น้ำไหลในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
0: นะคือมีความหมายด้วย
1: ใช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
0: ค่ะอย่างนี้ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำแดงที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนั่นเองดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากป
0: ั
1: จจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนามประชากรทั้งหมด7ล้านคนนะฮะเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้านเราแต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: นะประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรมคือใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปอยากทำความรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
0: คือได้รู้หมดแน่นอน
1: ได้รู้หมดเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญก็อย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
0: ค่ะ
1: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
0: น
1: ะฮะหรือว่าบ้านของลุงโฮนะครับวัดเสาเดียวเป็นต้นน
0: ะ
1: ก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบตะวันตกที่คนไทยนิยมไป
0: ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในฮานอยหมดเลย
1: อยู่ในฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอร์เตอร์นะฮะ
0: ค
1: นไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
0: คือชอบเลย
1: ชอบเลย
0: ผมชอบเลยค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คืออากาศดีตลอดปี
0: อ่ะละค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเวียดนามที่อยากจะพรีเซนต์อีกเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรากลับมาติดตามกันอีกนะคะรับรองว่ามีสาระแล้วก็ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและตอนนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนโน้นก็ฝากซื้อของคนนี้ก็ฝากซื้อของจนบางทีเรามัวแต่ซื้อของฝากจนลืมซื้อของตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไม่รับฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราก็ฝากเหมือนกันวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะพาไปช้อปปิ้งค่ะจะได้รู้จักคำศัพท์และก็รูปประโยคในการซื้อของที่สำคัญคือจะต่อรองราคายังไงไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ๋าคุยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคการไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนซาบาวเนียวก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนซาบาวเนียวไหมติ๋งแซกไตคือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไหนแปลว่านี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ซาบาวเนียวมาดูคำตอบบ้างก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งก๋ายเดียนถวายซีดงไหนซาบาวเนียวก๋ายเดียนถวายซีดงไหนซาบาวเนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ล้านดงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา 200,000 ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถหนาวบานเถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างกันสวายบานเถหนาวสวายบานเถหนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหักแถวเกินบานแถวกว่าหักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหักแปลว่าหรือไม่ก็ขายเป็นกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถหนาวกามบานเถหนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไรเวลาตอบนะครับดูตัวอย่างหายไม่หินดงหมดเกินหายไม่หินดงหมดเกินหรือหมดเกินหายไม่หิน

ดงโหมดเกินไฮไม่งินดงมีความหมายว่ากิโลกรัมละ20,000ดงส่วนต่อมาเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาเราไปซื้อของในประเทศเวียดนามกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าต้องการซื้ออะไรสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีหรือว่าจิหมวนมัวจีก็ได้เราเปลี่ยนประธานได้นะครับหมวนมัวจีแปลว่าต้องการหรือว่าอยากมัวแปลว่าซื้อจีแปลว่าอะไรเวลาตอบนะครับก็เอาประธานตามด้วยหมวนมัวบวกชื่อสิ่งของนะครับโตยหมวนมัวตามด้วยชื่อสิ่งของมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีพี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้างโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬา1คู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่เวลาพูดไม่ได้ใช้คำว่าหมักกานะฮะท่านผู้ชมสามารถต่อราคากับคนขายโดยใช้คำว่าซามซาเดือกคงซามซาเดือกคงหรือเบิร์ดเดือกคงเบิร์ดเดือกคงมีความหมายว่าลดราคาได้ไหมการต่อราคาอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าสามเดือกเบาเหนียวสามเดือกเบาเหนียวหรือใช้คำว่าเบิร์ดเดือกเบาเหนียวเบิร์ดเดือกเบาเหนียวมีความหมายว่าลดได้เท่าไหร่หรือท่านผู้ชมสามารถบอกตัดราคาได้เลยเช่นนำมือหงินเดือกคงนำมือหงินเดือกคงแปลว่า50,000ได้ไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดว่าของแพงจังเลยสามารถพูดได้ว่าดัดกว่าดัดกว่ามีความหมายว่าแพงจังเลยหรือแพงมากนั่นเองแต่ถ้าอยากจะบอกว่าถูกจังเลยหรือว่าถูกมากภาษาเวียดนามใช้คำว่าแสกว่าแสกว่าคำว่าแสแปลว่าถูกนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอถือถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอโตยเหลยไก่ไหนจอโตยเหลยไก่ไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอโตยโดยไก่เหมยจอโตยโดยไก่เหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะไก่เหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเออเดิลเนยจ่าเตียนเออเดิลแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาคือดอลลาร์จ่าบังแถ่ตินซุงเดือกคงจ่าบังแถ่ตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้าภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอ๋าวกวนอ๋าวกวนแปลว่ากางเกงอ๋าวแปลว่าเสื้อนะฮะรวมกันกวนอ๋าวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอ๋าวอ๋าวต่อมาอ๋าวแวดอ๋าวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอ๋าวจะอ๋าวจะคือเสื้อโค้ทต่อมาอ๋าวเซอร์มีอ๋าวเซอร์มีคือเสื้อเชิ้ตต่อมาอ๋าวทูนอ๋าวทูนคือเสื้อโปโลอ๋าวฟงอ๋าวฟงคือเสื้อยืดอ๋าวไมโออ๋าวไมโอคือเสื้อกล้ามอ๋าวหมดเซยอ๋าวหมดเซยคือเสื้อสายเดี่ยวอ๋าวงูอ๋าวงูคือเสื้อนอนอ๋าวควักอ๋าวควักคือเสื้อแจ็คเก็ตอ๋าวลอดอ๋าวลอดหรืออ๋าวหงึกอ๋าวหงึกคือเสื้อชั้นในอ๋าวแซดอ๋าวแซดคือเสื้อกันหนาวอ๋าวกีเลอ๋าวกีเลคือเสื้อกั๊กอ๋าวกุดไตอ๋าวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอ๋าวแลนอ๋

อาวแลนคือเสื้อไหมพรมส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามกวนกวนแปลว่ากางเกงต่อมากวนบอกวนบอคือกางเกงยีนกวนหงันกวนหงันคือกางเกงขาสั้นกวนสายกวนสายคือกางเกงยาวนั่นเองต่อมากวนลอดกวนลอดคือกางเกงในคำว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คำว่าไหวไหวคือกระโปรงต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้าใส่ใส่รองเท้าแตะแซบแซบต่อมามาดูรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาใช้คำเดียวกันใช้คำว่าใส่เท่เท้าใส่เท่เท้าเท่เท้าแปลว่ากีฬาต่อมาใส่กาวก๊อตใส่กาวก๊อตแปลว่ารองเท้าส้นสูงใส่ซาใส่ซาคือรองเท้าหนังตึ๊ดตึ๊ดคือถุงเท้ากวนตึ๊ดกวนตึ๊ดคือถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซิมกิ๋งเซิมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอหนามแน่เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองคำศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโกว่องโกคือสร้อยคอว่องไตว่องไตคือกำไลหัวตายหัวตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาเหยินเหยินคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระเป๋าหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับแปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ M ไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเมอเก๋อเมอไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเลอเก๋อเลอต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเลอเก๋ออิกเลอและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเลอเก๋อไฮอิกเลอไฮคือ2นั่นเองนะครับ2 XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวือเวือแปลว่าพอดีซงซงแปลว่าหลวมเจิดเจิดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นๆทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจิเฟืองดีหยดบานบังไหมใบจิเฟืองดีหยดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไหมใบโดยเครื่องบินต่อมาไก่เก๋ในลามบังโก้ไก่เก๋ในลามบังโก้คืออะไรเก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมาเหงื่อยเจาเอวอันเกิมบังเถี่ยหว่าเสียเหงื่อยเจาเอวอันเกิมบังเถียว่าเสียชาวยุโรปกินข้าวด้วยช้อนและซ่อมเหาะน้อยเจวียนเหวยเหงาบังเตียงเวียดเหาะน้อยเจวียนเหวยเหงาบังเตียงเวียดพวกเขาน้อยเจวียนพูดคุยกันบังเตียงเวียดโดยใช้ภาษาเวียดนามแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรน้องคนนั้นเขียนโดยใช้ปากกาต่อมาเรามาดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับ

เรียนเกินฝ่ายจะวางอยู่หน้ากิริยาหลักคำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามพี่ควรไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามแองคงเนนอวงเบียเหนียวแองคงเนนอวงเบียเหนียวพี่ไม่ควรดื่มเบียเยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆ นะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียงตามฝ่ายความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่นโต้ยนายแองฝ่ายหงู่เสริมหวี่สางมายแองฝ่ายดีดอนแมะเซินใบโต้ยนายแองฝ่ายหงู่เสริมหวี่สางมายแองฝ่ายดีดอนแมะเซินใบคืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกินดีบักสีไงแองเกินดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซื้อกางเกงยีนโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่นโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีฉันมีเงินพอที่จะซื้อกายวาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมาโตยก๋อใบมีหงินดงยึงโตยหมวนมัวแถหนาบเตียนโมดจำหงินดงวีเว่ยโตยเถียวบามีหงินดงเดมัวแถหนาบเตียนแถหนาบเตียนแปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่าฉันมีเงิน 70,000 ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน 100,000 ดงเพราะฉะนั้นวีเว่ยแปลว่าเพราะฉะนั้นโตยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก 30,000 ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกิริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกิริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะนะครับอีกตัวอย่างแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปี๊ยะทอดดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานไหมต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าหลายเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมือถี่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมือถี่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าถี่หายไปแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้า

0: ฉันมีเงินเยอะฉันจะซื้อรถคันใหม่มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหนียวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหนียวมีความหมายว่ามากอีทมีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นโฮมไนก่อ rất nhiều người đến thì vào đại học โฮมไนก่อ rất nhiều người đến thì vào đại học แปลว่าอะไรวันนี้มีคนมากมายที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อมาโฮมไนกงเวียนก่อ rất ít người โฮมไนกงเวียนก่อ rất ít người วันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่าดงแปลว่าเยอะแปลว่าหนาแน่นคำว่าหวังแปลว่าน้อยแปลว่าบางตาสองคำนี้ตรงข้ามกันนะฮะอย่าลืมใช้กับคนเท่านั้นนะฮะสองคำนี้มาดูตัวอย่างกันเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยที่โรงภาพยนตร์คนแน่นมากเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยที่โรงอาหารคนบางตามากการใช้คำว่าไฮหรือคำว่าหวักมีความหมายว่าหรือเหมือนกันนะฮะโดยคำว่าไฮจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหวักจะใช้ในประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันเอ็งหมวนอันเกิมไฮเฟอร์เอ็งหมวนอันเกิมไฮเฟอร์พี่ต้องการกินข้าวหรือกินเฟอร์จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอ้วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอ้วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกน้องดื่มกาแฟหรือน้ำชาก็ได้ก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟ้าก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟ้าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าหรือว่าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยก้อนบุ๊บเบ้ไหนสาเปาเยียว
2: หมดก้อนนำโดลาอ่ะ
1: เหนียวตวยมัวหายก่อนถี่เบิร์ดเดือกคง
2: คงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก่อนแอมแสต่างจีหมดกายบุ๊ดอ่ะ
1: เออเดยก่อเหยินแท่ตินสูงคง
2: คงเออเดยจีเหยินเตียนหมัดทวยอ่ะ
1: ก่อเหยินเตียนบานถ่ายคง
2: ก่ออ่ะ
1: เว่ยทีจอตอยมัวหมดก่อนบุ๊บเบ้ไหนแห
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้พบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
0: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
3: พันปีเลยค่ะ
0: ใช่นะครับอายุนะฮะกรุงฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเองนะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลอง

0: คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮ
1: ะ
0: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาเป็นฮานอยนะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ มาโดยตลอดนะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19นะฮะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเวก็คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเมืองเวนั่นเองนะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมากรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนอีกครั้งนึงจนกระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาในตอนหลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้พอรวมเป็นประเทศปุ๊บกรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมายก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนามหรือถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
1: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่าคะ
0: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮานอย
1: ฮานอย
0: ใช่ฮานอยนะฮะฮาคือแม่น้ำคำว่าหนอยแปลว่าในก็คือมีแม่น้ำไหลในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
1: นะครับคือมีความหมายด้วย
0: ใช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
1: ค่ะอย่างนี้ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ครับฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำแดงที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนั่นเองดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากป
1: ั
0: จจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนามประชากรทั้งหมด7ล้านคน
1: ค่ะ
0: นะฮะเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้านเราแต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรมคือใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปอยากทำความรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
1: คือได้รู้หมดแน่นอน
0: ได้รู้หมดเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญก็อย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
1: ค่ะ
0: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
1: น
0: ะฮะหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าหรือว่าบ้านของลุงโฮนะครับวัดเสาเดียวเป็นต้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบตะวันตกที่คนไทยนิยมไป
1: ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในฮานอยหมดเลย
0: อยู่ในฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอร์เตอร์นะฮะ
1: ค่ะ
0: คนไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
1: คือชอบเลย
0: ชอบเลย
1: ผมชอบเลยค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คืออากาศดีตลอดปี
1: เอาละค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเวียดนามที่อยากจะพูดอีกเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรากลับมาติดตามกันอีกนะคะรับรองว่ามีสาระแล้วก็ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและตอนนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잔치나서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์안녕하세요
1: 안녕하세요
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요ไพโอเดียโอสี่ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เป็นสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร่คือ어제몇이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนคร
1: ับ มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอล4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 12월ถึง12월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่1คืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับใช่ด้วยกันสมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10월11เดือน2วันที่2คือ2월21
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่คะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่15 12월15일이에요
0: อาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไป

0: 과거 바사가 류와 2015년
1: 2015년.
0: 다 성판시포 그 2016년 자이
1: 2016년.
0: 말렉진 도에나가
1: ผสมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วลำดับนะครับ
0: อันดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
1: เราเป็นวันเดือนปี
0: อ๋อเกาหลีปีเดือนวัน
1: อ๋อ
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: ลับตำแหน่ง
0: ใช
1: กั
0: ่
1: นนะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: ถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือนหนึ่งวันที่หนึ่ง
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ือว่า2015年1月1日
1: อ
0: ค
1: ื
0: ่ะ
1: มก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: เพราะ
0: เห
1: ฉ
0: มื
1: ะ
0: อ
1: น
0: น
1: ั้น
0: กัน
1: ด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยน
0: อ๋
1: เ
0: อ
1: ล
0: ใ
1: ย
0: ช
1: น
0: ่
1: ะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะตัวแล้ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะค
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: ก็
1: จริงด้วย
0: ปีคือว่าเงิน
1: ย่อน
0: เงิน
1: ย่อน
0: อ๋อเดือนคือวอล
1: วอล
0: อ๋อแล้ววันที่คืออิล
1: อิล
0: ค่ะ
1: อื
0: เงิ
1: ม
0: นวอลอิล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม
0: ม
1: ่
0: ี
1: มี
0: ค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
1: คร
0: โอ
1: ับ
0: นึ무슨 요일이에요?
1: อ
0: วั
1: ื
0: นอะไร
1: ม
0: คือว่า무슨 요일
1: มูซึนโยอิล
0: 무슨แปลว่าอะไร
1: ครับ
0: 무슨 요일 ก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมดเจ็
1: เ
0: ด
1: จ็ด
0: วว
1: ั
0: ันน
1: ค
0: ใช
1: รั
0: ่
1: บ
0: ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึง
1: ออ า
0: า
1: ททิ
0: ิ
1: ต
0: ต
1: ย
0: ย
1: ์
0: ์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
1: วอโรวิด
0: วันอังคารคือฮวาโยอิล
1: ฮวาโยอิล
0: วันพุธสุโยอิล
1: สุโยอิล
0: วันพฤหัสโมโยอิล
1: โบโยอิล
0: วันศุกร์คึมโยอิล
1: คึมโยอิล
0: วันเสาร์โทโยอิล
1: โทโยอิล
0: วันอาทิตย์อีโยอิลค่ะ
1: อีโยอินอันนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงน
0: ค
1: ะครั
0: ่
1: บ
0: ะ
1: เพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะแล
1: อ
0: ้
1: ื
0: ว
1: ม
0: วันนี้วันอะไรคะ오늘 무슨 요일이에요 คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요
1: อืมฮาโยอิลเยโย
0: ถ้าวันอาทิตย์일요일이에요
1: อีโรอินเยโย
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุ้นซีเซ็งยี่เดี๋ยวเจ๋อ
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย์
0: คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวัน
0: ย
1: เส
0: ี่
1: า
0: ส
1: ริ ์
0: บแปดมิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ
1: ครับ
0: 6월28일แล้
1: ย
0: ว
1: ้อนอิชิปพาริ
0: ก็เดือนหก6월
1: ใช่ครับ
0: วันที่28 28일แ
1: อ
0: ล้
1: ิ
0: ว
1: ชิพาริ
0: วันเสาร์
1: อื
0: โ
1: ม
0: ทโยอิเลียว
1: โทโยอิเลียโยโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเล
0: ไ
1: ย
0: ด้ค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะคุณ
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ็เลย
1: คร
0: ช
1: ั
0: ื
1: บ
0: ่อเซงิลชุคคาฮัมนิดาเซงิลคือว่าวันเกิดแล้วชุคคาฮัมนิดาคือ congratulation
1: อ๋อ
0: นะคะ
1: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะเซงิลชุคคาฮัมนิดามีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหมฮะ
0: เอาไหมคะ
1: สักท่อนหนึ่ง
0: เซงิลชุคคาฮัมนิดาเซงิลชุคคาฮัมนิดาสาราฮานินตุนซีเอเซงิลชุคคาฮัมนิดา
1: โอ้โห
0: เย้
1: ขอบคุณมากๆคร
0: ค
1: ับ
0: ่
1: อา
0: ะ
1: จารย์อุตส่าห์ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครั
0: ข
1: บ
0: อบคุณค่ะ
1: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: 오늘 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.

0: 오늘 며칠이에요?
1: 9월 10일이에요.
0: 아, 생일 축하해요.
1: 감사합니다.
0: 생일이 언제예요?
1: 9월 10일이에요.
0: 오늘 며칠이에요?
1: 9월 10일이에요.
0: 아, 생일 축하해요.
1: 감사합니다.
2: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
3: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อันยองคาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 30분에 만나요 몇 시에 가요 오전 아홉 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า두시에요สองโมงค่ะก็ไปสองโมงก็ได้ตีสองก็ได้두시에요อันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่ฮันดูเซเน่ทาซอนเยอะซออิลกมเยอะเดลคือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะหนึ่งโมงคือว่าฮันซีสองโมงทูซีสามโมงเซซีถึงสิบสองโมงยอลดูสินะครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลีฮันดูเซเน่ห้าสองยี่สิบอีกหกยี่สิบอาหกยี่สิบยี่สิบหน้ายี่สิบสองใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง
0: ครับ
1: 만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요เราตอบได้ว่า5 시 30분에 만나요ก็시5 시 5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5 시ไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6
0: 7คือเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนเช้าตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจอนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอโหด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคนะคะ
0: เบ
1: ลซีเอ้ไก่โอ้ไก่โอ้รู้แล้วใช่ไหมคะไปเบลซีเอ้ไก่โอ้ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจอนอาหกซีเอ้ไก่โอ้ไก่โอ้รู้ไปอาหกซีอาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ9
0: 9
1: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจอนอาหกสิโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาหกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ
0: 9
1: เช้า9โมงก็โอจอนอาหกสิเอ้ไก่โอคือว่า
0: ไป9โมงเช
1: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอไ
0: คก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่าย
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจอนหรือว่าโอฮูโอจอนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอจอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
1: ก ก็มองคือว่าสีแล้วก็นาทีคือว่าปุ่น

0: เราต้องบอกซีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวซีเบียวปุ่นเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันซีสิบปุ่นก็สองโมงสามสิบนาทีทูซีสามสิบปุ่นบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอ้ฮู้ฮันซีสามสิบปุ่นแล้วถ้าตอนเช้าสิบโมงเช้าสิบนาทีก็โอเจนเยอร์ซีสิบปุ่น
1: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมงหนึ่งโมงฮันซีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮูฮันซีสามสิบปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปันฮันซีพันคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันซีพันหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีพันบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีพัน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋อกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋อ
1: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
0: ับใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่อทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่อแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงานแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ยอดลสิกะชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
1: ชั่วโ
0: มงแปดชั่วโมงก็ว่ายอดลสิกันทำงานแปดชั่วโมงยอดลสิกันอีเทยดูหนังสองชั่วโมงถ้าสองชั่วโมงดูสิกันดูสิกันยองฮวาบายอดูสิกันยองฮวาบายอออกกำลังกายใช้เวลาสามสิบนาทีสามสิบปุ่นอุ่นดงเหยอออกกำลังกาย20นาที20ปุ่นอุ่นดงเหยอหรือ10ปุ่นอุ่นดงเหยอก็ได้ค่ะขับรถสองชั่วโมง10นาทีขับรถคืออุ่นจอนเหยอสองชั่วโมง10นาที2ชั่วโมง10ปุ่นอุ่นจอนเหยอก็ใช้ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันหมอ1ชั่วโมง30ปุ่น걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30ปุ่น걸려요หรือ1ชั่วโมงพันเคยเยอะก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
1: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสําคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสําคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันนายโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: ี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะคะยุคเอโดะก็จะเป็นพระศาลเอโดะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะเมื่อก่อนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาได้

ต่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

0: ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะผู้ชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยังอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิจุนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือข้างในนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับ

0: ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับห้องเรียนบูโดของศาลเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ

0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
1: ใช้ชื่อ目的というのを当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で人も磨く。
2: 人も磨く、
1: はい、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
2: 当てる前の気持ち、
1: そう、あと離れて、そうですね、集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという気持ちが出るとそれが射に現れます。無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
2: すみません、今皆さんとこういう感じである、
1: はい、
2: あれですよね、
1: はい、
2: あれは皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか。
1: これも一つ の, そのルールで、その統一性を持つ、要するに協調性を持つことが大事ですね。そういったことも含めて勝手に一人だけでやるんではなくて、みんなで協力して協調しながら弓の操作をして、いざ自分が引く段階になると自分一人でその自分の技を出し切る、その中に自分をどう表現するかというところに出てくるわけですね。
2: ただ当てるだけではなくて、打つ、弓を放つ前の
1: 所作、
2: 所作が大事、
1: それと引き終わった後の所作、あとの入場して退場するまでの引き身体がどうであるかということを見てるわけですね。ですから入場する時から礼をして入って、礼に始まり礼に終わるという、その武道の精神が全ての武道を通じてることですけどもね、やはり弓道もそこにまず行くわけですね。
0: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

ไปดูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะ

0: ามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซัตโตโร่ยาซุมิชิไร
2: それに集中してやる今日は大好きな中島先生が来てるから聖太郎はもう1年生だからもうちょっと頑張ろう
3: はい
2: 今日はしっかりやろう
3: はい
2: 今休みしたら先生後ろから借りたら
3: はい
2: はい
3: はい
2: な
3: はい
2: はいじゃあ中島先生のとこ行きなさいはいはい行こうはい去って去って
3: 中島先生
2: やめないはいすぐ行け

คือตรงนี้นะครับเด็กเรียนนะครับก็คือแค่เวลาใส่ชิ้นในนะครับดาบไม้นะฮะเลี้ยงค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงนะดูวิธีเดินแบบนี้

มื่อเด็กๆถึกทอขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร

0: สำหรับอาเซียน
1: No.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ซีซันแอฟริกาน
0: ะคะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกนะคะโดยรายการซีซันแอฟริกาของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือว่าจะติดตามชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook สรานรมเรดิโอหรือทางเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมนะคะค่ะโดยที่อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเราก็มีผู้ดำเนินรายการหลายคนนะคะแต่ในช่วงแรกของเราจะมี3ท่านนะคะคืออยานิสาชื่อสถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
2: สุพันธิศิรินวงแทมมี่ค่ะ
3: ครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับแต่ว่าเราวันนี้เรามีพี่สิงโตครับ
2: สิงโตนำโชค
3: มาด้วย
0: แขกรับเชิญนะคะให้กำลังใจคนจัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในแอฟริกาเราก็จะมีเหมือนเป็นเกร็ดหรือข่าวอะไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่า

0: มาแชร์กันนะคะ
1: ค
0: โดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเป็นข่าวการเยือนประเทศในแอฟริกาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนายเร็กทิลเลอร์สันก็แล้วปุ้ยจะส่งมอบไมค์ต่อให้กับพี่ชอแล้วก็น้องแทมมี่นะคะเพราะว่า2คนนี้เตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกแต่ก่อนอื่นก่อนที่ส่งมอบไมค์เราว่าพี่คะปุ้ยลองอ่านดูคือเขาก็ไปเยือนหลายประเทศนะคะในประเทศแอฟริกามันมีประเทศไหนบ้างและกี่ประเทศคะ
1: ก็เยือนทั้งหมด5ประเทศนะครับก็ประเทศแรกนะครับก็คือเอธิโอเปียนะครับเริ่มจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกก่อนนะครับก็แฟนๆในการจะเห็นนะครับหน้าจอนะฮะเอธิโอเปียเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จิบูตีนะครับแล้วก็ลงมาที่เคนยานะครับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศชาดนะครับและปิดท้ายที่ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นแอฟริกาตะวันตกครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ฮะ
0: เรียกว่าหลายประเทศ
1: หลายประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งแต่วันที่6ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้อยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเยือนแอฟริกาของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
2: ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะคะก็คือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลดบทบาทมหาอำนาจลงในภูมิภาคแอฟริกานี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจีนก็ได้พยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องประเด็นเจรจาด้านการค้าและการลงทุนด้วยค่ะ อย่างเช่นการลดกำแพงภาษีการนำเข้าสินค้าอย่างนี้ด้วยค่ะ
1: ก็มีทางมิติเรื่องความมั่นคงการเมืองเศรษฐก
2: ิจ
1: การค้าการลงทุน
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เลยนะครับ
0: เริ่มต้นที่ประเทศไหนอะคะประเทศแรก
2: นี่ต้องให้พี่ชอนเลยค่ะ
1: ก็เดี๋ยวประเทศแรกนะครับเริ่มกันที่ประเทศเอธิโอเปียก่อนเลยนะครับเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกาครับเพราะเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกาหรือที่เรารู้จักว่าแอฟริกันยูเนียนนะฮะใช่ทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับประธานคณะกรรมการสหภาพแอฟริกานะครับชื่อนายมูซาฟากินะครับโดยได้มีการหารือกันในหลายประเด็นเลยนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับการส่งเสริมการลงทุนการค้าเสรีนะฮะรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับของทุกฝ่ายนะฮะรวมทั้งมีการเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือนะครับด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกับจีนนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยมองว่า อิทธิพลของจีนเนี่ยที่มีต่อแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์นี้นะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสียอธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของตนเองด้วยครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้มีการไปพบกับ อดีตนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียด้วยนะครับซึ่งได้มีการหารือกันในทั้ง4ประเด็นเลยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เอธิโอเปียนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยในเอธิโอเปียนะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองภายในเอธิโอเปียด้วย
2: น่าสนใจมากเลยนะคะ
1: ครบทุกด้านเลย
0: ทุกด้าน
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับทีนี้ประเทศที่2เนี่ยเป็นประเทศ
2: เขาได้เยือนประเทศจิบูตีนะคะ
1: จิบูตีนะครับอยากให้แทมมี่ช่วยเล่าอีกหนึ่งว่าจิบูตีเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
2: ประเทศจิบูตีนะคะก็คือเป็นประเทศจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ด้านกองทัพทหารค่ะคือประเทศหลายประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งกองทัพทหารในประเทศจิบูตีด้วยนะคะแล้วก็ประเทศเนี้ยค่ะเป็นประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาได้ด้วยค่ะแบบเป็นเมืองท่านั่นเองค่ะ
0: เพราะจิบูตีนี่ถือว่าอยู่ตั้งอยู่ตรงแถบเรียกว่าเป็น Horn of Africa หรือเปล่าคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็คือจะอยู่ทางด้านทางขวามือของทางแผนที่ที่เห็นอยู่นะคะแสดงว่าก็จะมีหลายประเทศที่มีการตั้งฐานทัพอยู่ที่นั่น
1: ใช่แต่จิบูตีเนี่ยมีฐานทัพต่างชาติมากที่สุด
0: อ๋อในทวีปแอฟริกา
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยผลการเยือนอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าผลเป็นยังไง
2: ผลการเยือนนะคะเขาก็ได้เจรจาใน2ด้านค่ะก็คือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลด้านการเมืองก็คือจะมีการสนับสนุนการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทัพจิบูตีนะคะโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาสนับสนุนค่ะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ความรุนแรงในแอฟริกาด้วยค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะส่งเสริมให้รัฐบาลจิบูตีนะคะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศด้วยค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนนะคะแล้วก็พูดถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยค่ะใช่ค่ะ
0: เรียกว่ามีทุกมิติความสำค
2: ั
0: ญเช่นเดียวกัน
2: เลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: ประเทศต่อไปนี่ประเทศอะไรเหรอคะพี่ชอน
1: ประเทศที่พี่ดูแลเองนะครับคือประเทศเคนยานะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับดร.โมนิกาจูมานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเคนยานะครับโอเคทีนี้เนี่ยเคนยาเนี่ยได้มีการหารือกับทางสหรัฐในหลายประเด็นเลยนะครับทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจในด้านการเมืองเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านทวิภาคีระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการเจรจานะครับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับรวมถึงการลดความรุนแรงนะครับลดอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงการเพิ่มความมั่นคงและเสรีภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกด้วยนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกันนะครับถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการค้าการลงทุนนะครับรวมถึงสิ่งที่สหรัฐเนี่ยอยากให้ทางเคนยาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกานะครับรวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจของเคนยาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ผ่านไปทั้ง3ประเทศ
1: 3ประเทศรวดเร็วมากอ
0: ีก2ประเทศ
2: ประเทศต่อไปเนี่ยที่เขาเยือนก็คือประเทศชาดค่ะ ความสำคัญของประเทศชาดนี่ก็คือเป็นมีขนาดอันดับ5ของแอฟริกานะคะแล้วก็มีทรัพยากรมากค่ะอย่างเช่นทองคำยูเรเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จึงทำให้สหรัฐเนี่ยมีความสนใจในการทำปฏิสัมพันธ์กับประเทศชาดค่ะ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะด้านการก่อการร้ายอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาต่อต้าน
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากด้านแผนที่แล้วเนี่ยชาดที่อยู่ตรงกลางของแอฟริกาครับซึ่งจะสามารถไปทั้งแอฟริกาตะวันตกก็ได้หรือว่าไปแอฟริกาตะวันออกก็ไม่ไกลนะครับมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์
0: เพราะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบโกฮารามเช่นเดียวกับประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่อดีตรัฐมนตรีนี่จะเยือนเป็นประเทศถัดไปในกำหนดการของการเยือนแอฟริกาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและชาดในส่วนนี
1: ้แล้วชาดนี่ก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
2: ซึ่งผลการเยือนนะคะก็จะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลทางด้านการเมืองก็คือมีการส่งเสริมความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม ISIS หรือแล้วก็กลุ่มโบโกฮารามนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างกองกำลังให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อลดการความขัดแย้งในชาร์ตนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ชาร์ตนะคะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการความร่วมมือทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะ
1: ครบทุกด้าน
2: ทุกด้านเช่นเดียวกัน
0: ก่อนจะจบด้วยประเทศไนจีเรีย
1: ประเทศสุดท้ายประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียนะครับชื่อนายจอฟฟรีย์ออนเยม่านะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันทางในด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับโดยด้านการเมืองเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าเพื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เศรษฐกิจนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวเด็กนะครับรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีการหารือกันถึงโอกาสที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยนะครับและก็มีการเร่งให้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันด้วยนะครับรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับส่วนด้านอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับพิเศษนิดนึงอย่างเช่นการส่งเสริมด้านการศึกษานะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้วยครับ
0: เรียกได้ว่าเป็นการเยือนประเทศกลุ่มประเทศแอฟริกานอกจากความสำคัญทางด้านการเพิ่มพูนมิติความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจยังถือว่าเป็นเรื่องแรกมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นไหมคะของทริปนี้ที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคแอฟริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนที่ครั้งสำคัญนะครับแล้วก็ระดับสูงของสหรัฐทีเดียวครับในรอบหลายปีของสหรัฐนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าแทมมี่เพิ่งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลดรมว.ก.ต.ของสหรัฐนี
0: ่ใช่ค่ะ
2: พี่ชอนช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: ล่าสุดนะครับก็มีการปลดนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สันแล้วนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับแต่งตั้งให้นายไมค์ปอมเปย์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางนะครับหรือ CIA เนี่ยมารับตำแหน่งแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: เรียกได้ว่าจบภารกิจแอฟริกาก็โดนปลดเลย
1: ก็ปลดเลยเรียกว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน
0: นะคะเป็นข่าวอัปเดตนี่เล็กน้อยของทางกองมาฝากแฟนๆใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วงถัดไปของรายการเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามารับชม

0: เบรกกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นแล้วนะคะมีน้องมารีน่านะคะ
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ชอ
1: นสว
3: ั
1: สดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: กลับมาแล้วมารีน
3: ่
1: า
3: ค่ะมารีน่ามัสยาสิริมาตยานันนะคะก็
2: เริ่มต้นด้วยเรามีของประกอบรายการของช็อกโกแลตนะคะพูดเรื่องช็อกโกแลตโดยไม่มีช็อกโกแลตไม่ได้นี่นะคะมีหลายอันมาก
3: ใช่แล้วก็จะสังเกตได้จากช็อกโกแลตที่เราถือกันจะเป็นช็อกโกแลตที่ทุกคนเห็นอยู่ในตามเซเว่นอีเลเว่นเนาะซื้อได้ทั่วไปที่เมืองไทย
1: แฟนรายการเห็นไหมครับ
0: นี่เขาบอกเลยนะคะถ้าเราหาได้
3: ใช่ก็
1: แล้วความสำคัญช็อกโกแลตเป็นยังไงครับเนี่ยที่เราจะมาคุยกันทีนี
2: ้ก่อนเริ่มเราก็จะพูดเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่เราได้มาซึ่งช็อกโกแลตแท่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราเห็นตามในร้านเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกามากกว่าที่เรารู้หรือเราคิดเลยนะคะ
3: ใช่แล้ว
2: แต่เชื่อว่าภายหลังจากจบรายการของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเราจะมองแท่งช็อกโกแลตเน
3: ี่
2: ย
3: ไม่เหมือนเดิม
2: ต่อไปนะคะค่ะเกี่ยวกับแอฟริกายังไงเราก็จะ
3: โอเคค่ะก็จากที่เห็นนะช็อกโกแลตพวกนี้ก็จะเป็นของบริษัทNestle หมดเลยซึ่ง Nestle ก็เป็นบริษัทช็อกโกแลตของทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่จริงแล้วอยู่ในยุโรปเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตช็อกโกแลตเลยแต่ว่าแท้จริงแล้วโกโก้ที่เขานำมาใช้อะมาทำเป็นช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ตามเซเว่นเนี่ยมันมาจากแอฟริกามันไม่ได้ปลูกอยู่ในยุโรป
1: ไม่
3: ค่ะคือที่จริงแล้วอะไอ้โกโก้เนี่ยมันจะมาจากต้นโกโก้ซึ่งจะถูกปลูกได้อยู่แค่ช่วงเขาเรียกกันเบลของอีควเตอร์ค่ะ
2: เป็นแถบเส้นสูงสุดเขตร้อนนะคะ
3: ใช่ใช่
1: อันนี้หรือเปล่าครับที่เห็น
2: อันนี้คือต้นโกโก
3: ้อันนี้เป็นต้นโกโก้ค่ะใช่ใช่ก็คือเราอาจจะไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตที่จริงแล้วมันมาจากเหมือนกับเมล็ดกาแฟมันเป็นเมล็ดมาจากต้นใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดนี้ที่สามารถเขาเรียกว่าออกผลได้ปีละสองผลตอนกลางๆปีปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเอามาแกะออกมาเอาลูกข้างในเหมือนเมล็ดกาแฟเนี่ยมาบดผ่านขั้นตอนต่างๆบดแล้วก็มาเพิ่มน้ำอะไรอย่างงี้น้ำตาลนมให้กลายเป็นช็อกโกแลต
1: มาแปรรูป
3: ใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้ว
2: จากต้นโกโก้มีผลโกโก้ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเข
3: ้
2: มๆเอาเมล็ดโกโก้ข้างในออกมาผ่านกระบวนการแปรรูปทำเป็นผงใส่พวกส่วนผสมพวกก่อนที่จะออกเป็นน้ำตาลนมออกแล้วก็เป็นช็อกโกแลตแท่งอย่างที่เราเห็น
3: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่ว่าต้นโกโก้เนี่ยปลูกในแถบ
3: เขตร้อนค่ะตรง
2: อีควเตอร์
3: ใช่ใช่
2: ซึ่งเป็นประเทศ
1: ในแอฟริกา
2: โดยเฉพาะแอฟริกา
3: ใช่ใช่คือที่จริงแล้วว่าช็อกโกแลตในตัวต้นโกโก้เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ตามอเมริกาใต้อเมริกากลางประมาณเอกวาดอร์ประมาณนี้ค่ะที่เป็นประเทศที่ดังมากเปรูเอกวาดอร์แต่พอมาในยุคนี้ที่จริงแล้วผู้ผลิตโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่2ประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศพี่ปุ้ยนะคะก็คือประเทศ
1: อะไรครับ
2: โกติวัวและกาน่านะคะ
3: ใช่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
2: ทั้งเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศหลายประเทศในโลกที่ผลิตเมล็ดโกโก้แต่ว่าประเทศที่ใหญ่สุดเมื่อเทียบสัดส่วนร้อยละของการผลิตโกโก้ทั่วโลกเนี่ยคือประเทศโกติวัวและกาน่าซึ่งอยู่ในเรียกว่าอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอยู่ทางเวสต์แอฟริกานะคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: จริงๆว่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นแถบประเทศที่เขาผลิตโกโก
3: ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าในแอฟริกาเองนอกจากโกติวัวแล้วก็กาน่าแล้วก็ยังมีไนจีเรียแคเมรูนเหมือนกันที่ผลิตผงโกโก้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในท็อป 3ก็มีอินโดนีเซียเป็นที่3ที่1โกติวัวแล้วกาน่าที่2
2: แล้วโกติวัวคือสัดส่วนการผลิตของโกติวัวและกาน่าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนี่เรียกว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะ
3: ประมาณ 60% ของโลกเลยค่ะใช
1: ่
3: ใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถอซูมได้เลยว่าในช็อกโกแลตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นบริษัทในยุโรปเนี่ยมักจะนำเข้าโกโก้จากประเทศ2ประเทศนี้ใช่แล้ว
1: ผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามาจาก Ivory Coast ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: มันชื่อเดิม
3: ที่เรียกว่า
1: โกติวัวตอนนี้เป็นโกติวัวแล้ว
3: ใช่ใช่เปลี่ยนแล้วค่ะ
2: แล้วก็กาน่า
3: ใช่ก็ในด้านของการผลิตเราก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยผลิตจากประเทศต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้ประเทศทางเอเชียแต่ว่าผู้ผลิตช็อกโกแลตจริงๆโปรเซสเซอร์ของช็อกโกแลตไอ้โกโก้มาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเหล่านี้เลย
2: อ้าวแล้วประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดของโลกเป็นประเทศไหนบ้างคะ
3: น่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวต้องดู
3: อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขออภัยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในด้านของด้านบริโภคเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับ1รองมาจากเยอรมัน

0: และไอร์แลนด์ก็คือจะเป็นประเทศทางยุโรปหมดเลยกับอเมริกาเหนือใช่ที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุด
1: เอ๊ะมันก็จะมีคำถามต่อว่ามันมีเหตุผลหรือคำอธิบายไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าแปลกใจที่ว่าประเทศผู้ผลิตกับไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้บริโภคแต่เราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วราคาของช็อกโกแลตแท่งเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโกติวัวหรือกาน่าเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงมากของลักชัวรี่กู๊ด
0: ลักชัวรี่กู๊ดใช่ค่ะ
1: ก็มี
0: ใช่คือเคยเห็นวิดีโออันนึงที่เราจะเอามาฉายให้ดูเหมือนกันว่ามีชาวนาชาวเกษตรกรที่ปลูกต้นโกโก้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผลผลิตของโกโก้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันออกมาเป็นยังไงใช่ก็เนื่องจากเขาอธิบายไว้ว่าราคาของช็อกโกแลตเนี่ยตกอยู่ที่แท่งประมาณ2ยูโรนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำเงินได้ต่อวันเพียง7ยูโรซึ่งใช้ทั้งครอบครัวแล้วก็จ้างคนงานช่วยผลิตช่วยเก็บอีกด้วย
1: คือแท่งช็อกโกแลตที่เรากินทุกวันเป็นของหายากของพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ปลูกช็อกโกแลตปลูกต้นโกโก้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอเล็กน้อยให้ดูว่านี่เป็นช่วงที่มีเป็นผู้ดำเนินรายการเขาเอาตัวแท่งช็อกโกแลตเนี่ยนะคะไปให้ทางเกษตรกรเขาดูว่านี่แหละคือสิ่งผลผลิตที่ได้มาจากสิ่งที่เขาปลูก
0: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะ
2: Is een van de 700.000 kleine boeren werkzaam in de Ivoriaanse cacaoteelt. Hij oogst en droogt de bonen, maar hij kan er zelf geen chocola van maken.
3: Donc on est avec là les ces fèves là. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait?
4: En tout cas, nous on sait pas comment on prend cacao là même pour feu. Mais comme on dit de planter cacao là, on est là pour planter cacao.Vas-y, on parle que cacao là c'est un manger, mais nous on connaît pas comment on prend pour faire.
3: D'accord, moi j'ai une surprise pour vous.
4: Ouais.
3: J'ai là dans ma poche là, vous voyez ça c'est du chocolat.
4: Ouais.
3: C'est avec ça qu'on, c'est à partir de ces fèves là qu'on fait ça.
4: Bon, c'est du chocolat.
3: Oui.
4: Et...
3: Vous pouvez goûter, voir.
4: Ah bon.
3: Non, prenez ça pour vous, allez-y.
4: C'est doux. Oh, c'est doux là.
3: Vous aimez?
4: C'est vraiment intéressant. Le cacao là, ça bon truc.
3: Ah bon?
4: On mange.
3: Vous aimez ça?
4: Vraiment, on aime.
3: Vous n'avez jamais goûté au chocolat?
4: Non, non. On n'a jamais goûté au chocolat. Si c'est pas aujourd'hui.
5: ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกษตรกรไม่ทราบว่าจริงๆแล้วโกโก้ไปทำช็อกโกแลต
0: ใช่แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมอีกมุมนึงของการผลิตช็อกโกแลตที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเวลาเรามองแท่งช็อกโกแลตที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
5: คร
1: ับ
5: คือเรียกว่าเป็นเหมือนปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและวงการช็อกโกแลตในขณะนี้นะคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าในช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายของช็อกโกแลตมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราจะนำมาทำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่อาจจะมีบางที่เนี่ยนะคะใช้แรงงานเด็กในการเก็บเกี่ยวหรือว่าใช้ในการปลูกต้นโกโก
0: ้ค่ะ
5: รวมถึงการผลิตที่ไม่ยั่งยืน
0: ใช่การตัดป่าไม้เพื่อทำพื้นที่มาเพื่อปลูกต้นโกโก้ด้วย
5: ทำป่าเพื่อทำพื้นที่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
5: แต่ว่าพูดถึงมันก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องบวกนิดๆหน่อยๆเรื่องจริงๆแล้วมันก็มี
0: บริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตในประเทศแอฟริกาเหมือนกันแล้วก็มีอินิชิเอทีฟต่างๆที่องค์กรระหว่างประเทศพยายามที่จะ raise awareness ว่ามีปัญหาเหล่านี้นะแล้วเราต้องปรับกันยังไงโดยเดี๋ยวพี่ช่อนจะนำเสนอบริษัทชนิดนึงใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรชาวกาน่ากับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีการทำธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นโดยใช้ผลผลิตจากโกโก้เนี่ยครับมาผลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะเล่าให้แฟนๆรายการให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับโดยเพื่อที่เขาเอากำไรมาแล้วก็นำกำไรนั้นมาตอบแทนสังคมนะตอบแทนที่เขาอยู่นะฮะ
0: ค่ะก็ในด้านของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nestle เนี่ยค่ะที่พี่ปุ้ยบอกว่ามันจะมีปัญหาของข่าวลือหรือความเป็นจริงด้วยซ้ำว่า Nestle ใช้แรงงานเด็กหรือว่ามีปัญหาในการไม่ซื้อไม่ได้ซื้อซอส ของโกโก้ของเขาโดยการเป็นแฟร์เทรดประมาณนี้โดยวิธีการจัดการปัญหาอย่างนี้เนสเล่บริษัทอย่างเนสเล่บริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าโกโก้จากแอฟริกาก็จะเข้าร่วมการagreement ที่จะซื้อของแฟร์เทรดมันอาจจะไม่เหมือนสตรัคเจอร์ของเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชอน
6: ธุรกิจเพื่อสังคม
0: ธุรกิจเพื่อสังคม
6: มีความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่จะยกตัวอย่างให้แฟนๆได้รู้จักกันก็คือ Divine Chocolate นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่จำหน่ายไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัว Divine Chocolate เองเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตไปทั่วโลกรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกาน่าเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโกโก้นะครับแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของDivine Chocolate ด้วยนะครับ
0: ก็มีเรื่องของการแบ่ง
6: รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้นะครับทางด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขด้วย
1: เรียกได้ว่าจำนวนเงินคือทั้งบริษัทต่างบริษัทหลายแห่งก็รับทราบถึงปัญหานี้แล้วก็มีการพยายามที่จะแก้ไขหรือที่ต้องการให้สัดส่วนรายได้ของจากการจำหน่ายช็อกโกแลตเนี่ยไปถึงมือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจริงๆแล้วมันก็จะโยงถึงการแก้ปัญหาแรงงานเด็กด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเหตุผลปัจจัยหลักที่จะต้องมีการใช้แรงงานที่ต่ำที
0: ่ราคาต่ำหรือว่าฟรี
1: แรงงานเด็กเนื่องจากว่าเป็นค่าจ้างอาจจะไม่ต้องจ่ายหรือว่าน้อยลงแต่ถ้าเกิดทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะส่งลูกหลานหรือว่าเด็กเนี่ยไปเข้ารับการศึกษาไปอยู่ในระบบการศึกษาไปอยู่โรงเรียนได้นะคะซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นการแก้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจากปัญหาเรื่องการที่บอกว่าถางป่าเพื่อมาปลูกโกโก
0: ้
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการล่าสุดคือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการประชุมนะคะในกรอบสหประชาชาติซึ่ง2ประเทศใหญ่ที่สุดนะคะคือโกติวันและกานาเนี่ยก็ได้ประกาศกรอบการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยบอกว่าจะไม่ให้จะมีความพยายามไม่ให้มีการถางป่าหรือว่าเพิ่มพื้นบุกรุกเข้าพื้นที่ในการเพื่อจะบอกถางป่าเพื่อปลูกโกโก้นะคะโดยที่เขาก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เพื่อให้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ในปัจจุบันใช้ปลูกโกโก้หรือเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะติดตามได้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันปลูกโดยใครซัพพลายเชนคือ
0: รู้การ trace back
1: ให้เราทราบว่าช็อกโกแลตเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยมาจากแรงงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายรายประชาเกษตรกรได้รับรายได้จริงๆจากการขายช็อกโกแลตนี้ค่ะ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับพหุภาคีแบบนั้นแล้วในด้าน domestically แล้วประเทศอย่างกานาแล้วโกติวัวก็พยายามที่จะสนับสนุนการเพราะเรื่องอะไร process ให้มันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันคือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตโกโก้แล้วก็ส่งออกโกโก้เขาก็อยากจะ bring ownership ที่พี่ชอมบอกให้ ownership การผลิตช็อกโกแลตมาในประเทศของเขาเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแบรนด์ช็อกโกแลตในแอฟริกามากขึ้นอาจจะยังไม่เห็นที่เมืองไทยยังเข้ามาไม่ถึงคือถ้าไปตามเซเว่นก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เริ่มมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่าlux ช็อกโกแลตในแอฟริกาเหมือนกันที่เป็นเขาเรียกกัน 100% การนั่นเมดหรือว่าivory coast จากโกติวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตามรูปแล้วก็จะมีนำเสนอแบรนด์2แบรนด์ใช่ที่ค่อนข้างล้ำมากมีความเป็น you know high class ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ image ที่เราเห็นในแอฟริกาแล้วช็อกโกแลตเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้แบบบริษัทในประเทศหันมาผลิตตัวช็อกโกแลตด้วยไม่ใช่แค่ส่งออกโกโก้อะค่ะ
1: คือเรียกว่าจะปรับเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้ผลิตยังมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการอย่างครบวงจรแล้วก็เริ่มมีเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของช็อกโกแลต
6: เป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เรียกว่าอนาคตก็
6: สดใสใ
0: ช่
6: สำหรับธุรกิจโกโก้และธุรกิจช็อกโกแลตในแอฟริกายังมีโอกาสสดใสอยู่เสมอ
0: ค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นมหาอำนาจจริงๆนะถ้าได้เอานำทรัพยากรดังที่เขามีอยู่มานำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่งออกเองแล้วก็รอดู
1: นะคะ
6: แล้วก็ฝากแฟนๆช่วยชิมช็อกโกแลตกันต่อไปช่วยกันอุดหนุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยที่ทุกท่านได้ชิมได้กินกันทุกวันนี้ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเกษตรกรในแอฟริกาด้วย
1: แอฟริกาใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เป็นในส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะ
6: สัปดาห์หน้าก็เป็นเรื่องของ ซาฟารีครับในเคนยา
1: เรียกน้ำย่อยโดยพี่สิงโตนะคะ
6: พี่สิงโตก่อนนะครับวันนี้มาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมากันทั้ง
1: ซาฟ
6: ารีเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับ
0: ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบทำผิดพลาดด้วยการสอนเรื่องคำขอโทษนะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมจะเดินไปชนชาวพม่าหรือไปทำให้สาวพม่าต้องอกหักจะได้กล่าวคำขอโทษได้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับอย่ารอช้าเลยนะครับเรารีบไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำขอโทษในภาษาพม่านะคะมีหลายอย่างหลายสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะคำขอโทษของในภาษาพม่าเนี่ยเรามีแบบหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นถ้าหาว่า

เราไปชงกับใครสักคนหนึ่งด้วยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะไปชงหรือว่าไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ากระเราะเนาะกระเราะกระเราะนะก็ถ้าผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นเด็กล่ะคะนะผู้ใหญ่ก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายาบาเดกิซามะชิบาบูนะยาบาเดกิซามะชิบาบูแปลว่าไม่เป็นไรจ้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเราใช้คำที่เป็นสองคำรวมกันนะฮะที่จริงยาบาเดยาบาเดที่เป็นคำใช้นี้ก็เราใช้ได้เหมือนกันแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นกิซามะชิบาบูนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆก็ it doesn't matter นะฮะก็เราก็มาใช้เกซามาชีบาบูนะเกซาแปลว่าธุระมาชีบาบูแปลว่าไม่มีไม่มีธุระแปลว่าไม่เป็นอะไรนั่นเองนะคะก็เราใช้คำที่ว่ากระโดเนาะกระโดกระโดผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่ายาบาเดนะเกซามาชีบาบูอันนี้แสดงว่าเขาอภัยให้เรานะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนหรือว่าไปชนกับเขาถ้าหากว่ากรณีที่แบบเราไปเหยียบเท้าของเด็กหรือว่าไปชงกับเด็กนะฮะเราก็บอกว่าตามี่มาตอลูกหนอต้ามาตอลูกหนอนะมาตอลูกหนอหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเด็กก็เลยตอบเราว่าย่าบาเดยิ้มแล้วก็บอกว่าย่าบาเดคำยาหรือว่าย่าบาเดเชนนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไปเหยียบเด็กเนี่ยเราก็บอกว่ามาตอลูกเนาะก็เขาก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะอันนี้เป็นเวลาเราไปชงกับผู้ใหญ่ก็อีแบบหนึ่งกระรอเนาะกระรอกระรอเนี่ยใกล้เคียงกับขอโทษมากเลยนะขอโทษขอโทษใช่ไหมคะเราก็พูดซ้ำกระรอกระรอเนาะนะใส่หนอเข้าไปที่แบบสุภาพมากเลยนะคะกระรอกระรอหนอแล้วเวลาเราพามไปต่อหน้าผู้ใหญ่นะเราก็ก้มหัวนิดนึงแล้วก็กระรอหนอขอโทษนะขอโทษคำขอโทษที่แบบกระรอหนอเนี่ยเราก็ก้มหัวเข้าไปแบบตัดหน้าผู้ใหญ่อะไรเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากระรอหนอกระรอกระรอก็เราก็ไปนะก็คำขอโทษเนี่ยมีหลายแบบอีกอันหนึ่งที่แบบเราจะถามคนอื่นว่าเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ถามเขาเวลาเราจะถามเขาเนี่ยเราใช้คำที่แบบภาษาอังกฤษว่า excuse me เนี่ยนะภาษาไทยก็ขอโทษนะคะใช่ไหมคะคำขอโทษเหมือนกันแต่ภาษาพม่าเนี่ยไม่ใช่กระรอกระรอแล้วนะฮะเขาจะถามคำถามอะไรที่แบบจะแทรกเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าจะเซ่เล่าหนอนะจะเซ่เล่าหนอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปยังไงอะไรพวกนี้เราก็ถามต่อได้นะแต่ตอนแรกที่แบบขอโทษนะคะเนี่ยจะเซ่เล่าหนอนะไม่ใช่กระดอกระดอแล้วนะจะเซ่เล่าหนอนะจะมาสกอซีตัวเชนเนจะมาสกอซีตัวเชียนเดคำที่จะพูดเนี่ยเราก็เซ่เข้ามาได้และข้างหน้าก็คือจะเซ่เล่าเนาะอะไรทำนองนะนะคะเวลาเราไปทำอะไรที่แบบผิดกับเขาเราก็ต้องใช้คำที่ว่าควินลูกป่าเนาะควินลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดนะคะคุณลูกป่าแปลว่าอภัยให้ด้วยนะคะจะมาต้องบานบาเดนะดิฉันขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ที่แบบกระรอกระรอแล้วด้วยเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดเพราะฉะนั้นคำขอโทษเนี่ยตามสถานการณ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยๆค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปชงกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็

พวกใช้คำที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะนะอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้ตั้งใจนะคำที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีเลวดามาเข้าป่าบูจะมีเลวดามาเข้าป่าบูนะคะจะมีเลวดามาเข้าป่าบูนะคำซ้ำๆซ้ำๆน่ะมีไหมคะอาจารย์มาตอตะซาบามาตอตะซาบานะมาตอตะซาก็คือแบบด้วยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะมาตอตะซาบาก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็บทสนทนาการเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราใช้ยังไงกับตัวยานที่แบบเราเรียนมาวันนี้เนี่ยมาดูที่บทสนทนาการนะคะ

0: กระโดดบ้านเนาะกระโดดกระโดดจะมาตะเมนเล่าตามไม่เข้าบ่ရှင
1: ်โอเคโอเคย่าบ่ได้เกษาไม่ใช่บ่อ๋อ
0: ซาจิได้เบเบ้ตั้วยามาแล้วရှင
1: ်อ๋อเต่เต่ตั้วบีเบเบ้กล้วยตั้วมา
0: จีซุติมาแล้วရှင
1: ်ย่าบ่ได้ครับเนี่ย

0: ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเบอร์มาซึ่งน่าจะมาจากคำว่าบาม่าเป็นชื่อชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามาเป็นเมียนมาที่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี1989ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนทว่าชื่อเมืองรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลพม่าต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนให้ชัดเจนแต่สำหรับชาติตะวันตกก็ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเบอร์มาเช่นเคยสังเกตจากแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติจะพบว่ามีการระบุชื่อไว้ทั้งสองแบบและสำหรับคนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าพม่ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการขอโทษในภาษาพม่ากันไปแล้วนะครับการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านจะทำให้เราได้เปรียบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคำที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วกลับมาฝึกฝนภาษาพม่ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับประเทศพม่ากับประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความเหมือนในหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องเทศกาลสำคัญด้วยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านเรานั้นมีเทศกาลสงกรานต์พม่าก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลสำคัญของพม่ากันนะครับถ้าอยากรู้ว่าพม่ามีเทศกาลอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับเทศกาลในพม่านะคะเหมือนแบบทันไทยค่ะมีหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเทศกาลอะไรว่าเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือแบบเทศกาลนะคะเทศกาลเราเรียกว่าปุ้ยดอปุ้ยดอนะคะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็เลยแบบแล้วก็อยากรู้ว่าเรียกว่ายังไงใช่ไหมคะก็สงกรานต์ของพม่าเนี่ยปีใหม่ของพม่านะฮะก็เราเรียกว่าตะจ๋านิติกูปุ้ยดอตะจ๋านิติกูปุ้ยดอทำไมถึงยาวเหลือเกินนะฮะที่จริงแต่จะปุ้ยรอก็พูดได้เหมือนกันนะนิติกูหมายถึงปีใหม่ค่ะนะคะก็รีเวทแล้วก็ต้องบอกเต็มๆคำเต็มๆก็คือแต่จะนิติกูปุ้ยรอสงกรานต์เสร็จแล้วก็มีหวานวิสาขบูชาของคนไทยใช่ไหมคะก็คงพม่าก็เรียกว่ากัสโซเหยาเยตงปุ้ยรออ้าวกัสโซเหยาเยตงปุ้ยรอกัสโซก็คือเดือนที่สองของพม่านะคะก็หลังจากสงกรานต์แล้วกัสโซก็คือเหยาเยตงปุ้ยรอคงพม่าทุกคนนะที่บ้านนะมีหม้อดินที่เขาบูชาผู้ใบสำเร็จนะฮะก็อันเนี้ยเขาก็เอาไปวันนั้นนะเขาก็เอาไปที่ต้นผู่นะเขาก็ไปรดน้ำที่ต้นผู่นะอันนี้เราเรียกว่ากระโซงเหยาเยตงปุ้ยรอค่ะนะคะก็อีกอันนึงที่แบบสำคัญก็คือตรีจุดนะตรีจุดเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะตรีจุดเนี่ยออกพรรษาก็คือตรีจุดนะฮะแต่ที่จริงเนี่ยเราก็เลยทุกบ้านนะมีโคมไฟนะโคมไฟแล้วก็มีเทียนจุดข้างในใช่ไหมโคมไฟก็สวยงามเพราะว่าอันนี้สิ่งนี้ก็คือทำให้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยโคมไฟนะฮะเป็นแบบนี้ก็ถ้าหากบ้านไหนที่ไม่มีโคมไฟเราก็จุดเทียนเอาได้นะฮะก็เดือนนั้นที่วันพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเนี่ยออกพรรษาเนี่ยเราก็มาจุดเทียนกันหรือว่าบ้านไหนที่มีโคมไฟก็จุดโคมกันนะก็อันนี้เราเรียกว่าตรีจุมีทงปุ้ยดอนะตรีจุแปลว่าเดือน10ของพม่านะฮะตรีจุก็เลยแบบมีทงมีแปลว่าไฟทงแปลว่าจุดเทียนปุ้ยดอนะก็ช่วงนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มีประเพณีของพม่านี่มีอะไรออกพรรษาถึงเราเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านเดือนเนี่ยเดือนนั้นสำคัญมากเราต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราก็คือเดือนนั้นเองอีเดือนนึงที่ไปทับมาก็คือเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือนธันวาต้นๆ นะฮะเรามีอะไรเราก็เลยมาทำเปลี่ยนแบบธรรมเนียปุ้ยรอนะธรรมเนียปุ้ยรอก็คือเหมือนแบบคงพม่าทั้งหมดสามัคคีกันนะหลังจากออกพรรษาแล้วแล้วก็มีธรรมเนียปุ้ยรอทำไมถึงทำธรรมเนียปุ้ยรอจะได้แบบทุกคนวันเวลานั้นน่ะพอมีเวลาว่างกันแล้วบ้างก็ธรรมเนียก็คือต้องมาเกวียนแบบ มีข้าวมีถั่วมีมะพร้าวนางาอะไรพวกเนี้ยคนไทยเรียกว่ากายาสัตว์คล้ายๆกันกับกายาสัตว์นะคะก็บางที่ก็เรียกว่าข้าวทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าคนพม่าเนี่ยอีกเทศกาลหนึ่งที่แบบอยากจะบอกว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะฮะเขาอะประมาณอายุ7-8ขวบเนี่ยเขาจะบวชเนนกันนะฮะบวชเนนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เจาะดังหูอุบหูเจาะหูนะฮะก็อันนี้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตาป่วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยเอาใส่มิงลาเข้าไปด้วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยหมายถึงชิมปิวแปลว่าทำให้เด็กคนนี้เป็นเข้าศาสนานะเป็นสามเณรนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เจาะหูแล้วก็บางคนทำเป็นแม่ชีด้วยนะเด็กประมาณ7-8ขวบเนี่ยก็เด็กผู้หญิงก็ทำเป็นแม่ชีได้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตะมิงลาป่วยไม่ใช่ป่วยหรอกนะคะงานเฉยๆป่วยนะฮะชิมปิวก็คือบวชเนนนะฮะนาตาก็คือจอดหูนะป่วยนะชิมปิวนาตาเมงลาป่วยอ้าวถ้าหาว่าเป็นบวชพระล่ะคะบวชพระเราเรียกว่ายะฮังคาเมงลาป่วยยะฮังคาเมงลาป่วยยะฮังแปลว่าอายุ20ถึงบวชได้ใช่ไหมคะก็ยะฮังคามิงลาป่วยค่ะเทศกาลตันตาเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเรามาชมการที่บทสนทนากันนะคะว่าจะชวนยังไงที่ไปเที่ยวกันนะคะ
2: ซันดาเย่ดีเนี่ยเตรนจ์มีทุ่มป่วยตัวจี้อ่ะเลย
3: เบมาเลย
2: မျိုးထဲမှာ
3: ပျော်စရာကောင်းမယ်နော
2: ်အေးဒါဆိုရင်ညနေတွေ့မယ်နော
3: ်ကောင်းပါပြီ
2: တွေ့မယ်လေ
4: ดอกประดู่สีเหลืองสดเป็นดอกไม้ประจำชาติพม่าชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานนอกจากนี้ยังใช้ดอกประดู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญดอกประดู่เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ของพม่าดอกประดู่จะส่งกลิ่นหอมสีทองอร่ามไปทั่วพม่าตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นการให้สัญญาณว่าเทศกาลปีใหม่ของพม่าเริ่มแล้วชาวบ้านจะนำดอกประดู่มาเสียบผมหรือมัดติดหน้ารถปักกระถางหม้อดินเป็นต้นประดู่จึงเป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ที่ช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงต้นฤดูร้อนนอกจากนี้ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาวความรักและโรแมนติกดังนั้นถ้าหนุ่มๆแอบหลงรักสาวคนไหนก็จะนำช่อดอกประดู่ไปมอบให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อหญิงสาวค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
1: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับที่น่าสนใจบางอย่างนะครับเดี๋ยวจะพานักเรียนเราเนี่ยไปรู้จักกับสิ่งหนึ่งครับก็คือเราเรียกสิ่งนั้นคุ้นหูกันมากเลยเนาะคือคำว่าเทคโนโลยีครับคำถามแรกเลยครับเทคโนโลยีคืออะไรครับยกตัวอย่างก็ได้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนคิดใช้อยู่ทุกวันนี้ครับที่เป็นเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
2: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือมีอะไรครับ
2: คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: คอมพิวเตอร์ดีมากครับนักเรียนเคยได้ยินเรื่องของสมาร์ทฟาร์มไหมครับเป็นฟาร์มนะครับหรือเป็นการเกษตรบางอย่างนะที่มีความอัจฉริยะของเขาเนาะอย่างเช่นครับการเลี้ยงไก่เนาะมันจะอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะครับให้มันมีความพอเหมาะนะเราก็สามารถที่จะควบคุมหลอดไฟนะครับการทำงานของอุณหภูมิเนี่ยให้มันมีความพอเหมาะได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนมีแขกมาที่บ้านครับครูขออนุญาตเปิดประตูบ้านก่อนนะครับปึ๊บประตูบ้านครูเปิดแล้วครับครูสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของครูเนี่ยผ่านอะไรได้ครับโทรศัพท์มือถือนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า IoT เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนได้ฟังมาแล้วเนาะเราจะเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกของเรานะครับเดี๋ยวในเนื้อหาต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้ครับว่าถ้าเราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาครับเราจะมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนทุกคนได้รับเอกสารแล้ว

ใช่ไหมครับเป็นใบงานเนาะในเรื่องของบอร์ด IPSC Wi-Fi นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนครับลองเปิดศึกษาครับเกี่ยวข้องกับ IPSC Wi-Fi เนี่ยนะครับศึกษารู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์นิดหนึ่งนะครับว่า IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีคุณสมบัตินะครับหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลานะครับลองศึกษาเริ่มได้ครับ

0: ครับหลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ IPSC บอร์ด IPSC Wi-Fi เบื้องต้นครับรวมถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม KVIDE ครับ
0: ในเอกสารนะครับจะมีหลักๆอยู่3ส่วนเนาะส่วนแรกเลยพูดถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกไหมครับและส่วนที่2พูดถึงองค์ประกอบของบอร์ดเลยครับ IPST Wi-Fi นะครับและส่วนสุดท้ายคือขั้นตอนการอะไรครับการติดตั้งโปรแกรม KVIDE นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณครูจะมานะครับสาธิตให้นักเรียนดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม KVIDE กันนะครับว่าโปรแกรมนี้มันมีกระบวนการแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาหรือเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับค้นหาครับว่า KB นะครับ IDE นะครับนะครับเข้าลิงก์แรกเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนักเรียนก็จะเจอคำว่า Ready to Download นะครับคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาครับเราก็จะเจอกับตัวติดตั้งนะครับซึ่งตัวติดตั้งเนี่ยมีหลายตัวมากเลยเนาะแล้วทีนี้ครับเราจะเลือกอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องดูครับว่าเราเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนนะครับถ้านักเรียนใช้ Windows นักเรียนก็เลือกเลยครับ Windows แต่ถ้านักเรียนใช้ Mac นะครับนักเรียนก็เลือก Mac นะครับหรือใครใช้ Linux นะครับก็เลือก Linux ได้นะครับในที่นี้คุณครูจะเลือกเป็น Windows ก่อนนะครับขั้นตอนการติดตั้งคือนักเรียนก็เลือกคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็รอนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะกด install ครับครับหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ install เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนลองดูกันนะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเลยครับเราต้องไปเซตก่อนครับว่าบอร์ดที่เราจะใช้ครับเป็นรุ่นไหนนะครับนักเรียนมองด้านบนครับเราก็เลือกเลยครับกดเมนูนะครับอันที่2นะครับทีนี้ครับเราก็จะมันก็จะมีนะครับบอร์ดยี่ห้อต่างๆปรากฏขึ้นมานะครับแล้วเลยก็เลื่อนลงมาครับหรือค้นหาก็ได้ครับว่า IP นะครับ ST นะครับนักเรียนก็เลื่อนมานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า IPSC Wi-Fi นะครับแล้วนักเรียนก็กดเลือกครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็กด change board นะครับเพื่อเปลี่ยนให้โปรแกรมรองรับกับบอร์ดนี้นะครับแล้วก็ confirm ครับนะครับเท่านี้นะครับบอร์ดเราเนี่ยก็สามารถรองรับกับนะครับบอร์ดที่เราจะใช้แล้วเนาะต่อมาครับนักเรียนมองด้านบนนะครับจะมี1จุดนะครับที่เราต้องตั้งกันก็คือนักเรียนคลิกไอคอนนี้นะครับทีนี้ครับเราต้องดูครับว่าเครื่องเราเนี่ยUSB นะครับที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันกับบอร์ดเนี่ยมันใช้อยู่ในคอมพอร์ตไหนนะครับซึ่งเราสามารถมันมีหลายตัวนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในที่นี้เลือกคอม1นะครับแล้วก็ Serial Upload นะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็กดโค้ดได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะพร้อมสำหรับในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราแล้วนะครับหลังจากที่เรียนได้เห็นนะครับขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับ KVIDE แล้วเนาะเราก็จะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดของเรานะครับแต่ครับก่อนที่เรียนจะไปเริ่มเขียนกันเราต้องมารู้จักบอร์ดตัวนี้ก่อนครับว่าบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับอะไรบ้างแล้วส่วนไหนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมที่ 1.1 นะครับแล้วก็นักเรียนใช้ใบงานนะครับประกอบการทำกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวครูแจกให้นะครับคนละ1ชุดครับครับคุณครูจะเปิดให้ดูนะครับว่ากล่องเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตื่นเต้นใช่ไหมครับนะครับอันแรกเลยนะฮะนักเรียนดูนะครับหยิบนักเรียนเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับลองเช็คนะครับว่าอุปกรณ์นักเรียนครบหรือเปล่านะมีเหมือนตามครูไหมนะครับตัวสำคัญเลยนะครับคือตัวนี้ครับนักเรียนหยิบมานะครับที่เป็นลักษณะเป็นบอร์ดนะครับ2ตัวตัวแรกนักเรียนสังเกตนะครับตัวที่มันจะมีหน้าจออยู่นะครับมีจอเห็นไหมตัวที่มีจอนะครับตัวนี้คือ IPSC Wi-Fi นะครับนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับ เราสามารถเอาไปประยุกต์กับเรื่องของการควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้นะเดี๋ยวในอนาคตเราจะเรียนกันนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นตัวนี้ครับ IKB นะครับนักเรียนเราเดี๋ยวเราต้องเอา IKB ตัวนี้นะครับมาเชื่อมนะครับกับตัว IPSC Wi-Fi กันนะครับมีตัวที่2แล้ว มีอะไรอีกครับมีชุดไฟครับนักเรียนนะครับLED นะครับหยิบขึ้นมาเจอไหมเจอไหมนะครับมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นปุ่มนะครับนักเรียนลองดูนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์อื่นๆด้วยนะครับลองหยิบขึ้นมาดูเนาะมีหลายตัวมากเลยตัวนี้ครับที่เราต้องใช้บ่อยๆนะครับนักเรียน US Micro USB นะครับนักเรียนเราจะต้องเชื่อมต่อบอร์ดเราเนี่ยไปกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมนะครับลองดูเนาะมีมอเตอร์นะครับนักเรียนแล้วก็เซ็นเซอร์อื่นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งเนาะว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่อะไรบ้างโอเคหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวตัวที่เรียนกำลังศึกษาอยู่เนาะคือตัวนี้นะครับ IPSD Wi-Fi ลองดูครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วมีหน้าที่อะไรนะครับถ้าภาพนะครับในเอกสารเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนเอาบอร์ดจริงขึ้นมาดูครับแล้วก็เทียบกันว่าลักษณะที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะครับว่าองค์ประกอบของบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทำกิจกรรมที่ 1.2 กันแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะลองสาธิตให้ดูนะครับสัก1ข้อแล้วกันนะครับว่ามันจะทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับลองหยิบบอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว IPSC Wi-Fi นะครับขึ้นมาครับแล้วนักเรียนหาตัวนี้ครับหานะครับจอ LED นะครับที่ชื่อว่า ZX-LED นะครับขึ้นมาคนละ1ชิ้นนะครับเป็นกลุ่มเนาะโอเคทีนี้โจทย์ข้อแรกบอกว่านะครับให้เราต่อเข้าที่พอร์ตที่เท่าไหร่ครับพอร์ต5นะครับนักเรียนลองจิ้มดูนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตนะครับว่าคำสั่งบอกพอร์ต5นะครับนักเรียนก็มองที่พอร์ต5ครับหาพอร์ต5นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ให้แน่นนะครับนักเรียนได้แล้วนะครับต่อมาครับอีก1ตัวที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือไมโคร USB นะครับซึ่งอาจจะเรียนลองแกะมาเลยครับนะครับแล้วนักเรียนก็ต้องเอาไมโคร USB นะครับเสียบลงไปที่พอร์ตนะครับ USB อยู่ตรงไหนเอ่ยได้ศึกษามาแล้วนะครับเสียบไปนะก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมบอร์ดนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญก็คือการทำอะไรครับการเขียนโปรแกรมถูกไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมง่ายๆอย่างไรนักเรียนดูครับมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนของอะไรครับเซตอัพนะครับกับส่วนของลูปนะเซตอัพก็คือจุดเริ่มต้นครับเราจะกำหนดอะไรเริ่มต้นอย่างไรนะครับส่วนลูปก็คือจะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำนะครับทีนี้มาดูด้านซ้ายมือนะครับของนักเรียนนะครับลองดูนะครับด้านบนสุดเมนูแรกครับจิ้มไปนะมันก็จะเป็นส่วนของ IPSC นะครับซึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับพอร์ตต่างๆนะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองเลือกเซตพินนะครับเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ตรงเซตอัพครับบอร์ดนะครับเราใส่ไฟไว้ที่ LED ไว้ที่พอร์ตไหนครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข5นะครับนักเรียนเราก็ต้องเลือกเซตปินตัวนี้นะครับนะครับไปที่เดิมนะครับแล้วเลือก LED อันที่2นะครับลากมาใส่แล้วก็เลือกเป็น IO อะไรครับ05นะครับแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตรงนี้นะครับเราก็จะสั่งให้มันไฟทำไมครับไฟติดนะครับไปที่ตัวนี้นะครับนี่ดิจิตอลนะครับไลท์พินแล้วก็เลือกมาครับใส่ไปนะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับไปเลือกนักเรียนสามารถ copy จากตรงนี้ได้นะครับด้วยการคลิกกวาดและดับบี้เคสนะครับเลือก LED เข้าไปครับตรงนี้นะครับเลือกเหมือนเดิมครับเป็น IO 5นะครับแล้วก็ value 0นะครับเราต้องแก้นะเราต้องแกะใส่ค่าให้กับมันเนาะนะครับค่านักเรียนมาตรงแมทนะครับแล้วก็เลือกค่า ฟึบทีนี้มันก็จะมีค่าอยู่2ค่าครับเป็นแบบดิจิตอลเนาะก็คือ0กับ1นะครับถ้านักเรียนเลือกเป็น0นะครับเวลามันทำงานเกิดอะไรขึ้นครับไฟติดหรือไฟเปิดครับไม่เฉลยแล้วกันนะครับไปลองดูนะครับว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขั้นตอนของการทำนะครับก็จะมีประมาณนี้นักเรียนดูบล็อกนะครับตั้งก่อนครับว่าเรามีพินอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วเราก็มาสั่งให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนักเรียนอ่ะไปประจำนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเนาะเป็นกลุ่มนะครับแล้วลองช่วยกันเขียนโปรแกรมนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรลองบันทึกดูสิครับแล้วเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็อยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม KBIDE ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนดูตามเอกสารที่ 1.2 เลยนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนก็ทำตามเลยนะครับแล้วทดสอบดูที่บอร์ดนะครับว่ามันจะแสดงผลเป็นอย่างไรและอย่าลืมจดบันทึกลงในเอกสารด้วยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้ครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับหรือถ้าเพื่อนคนไหนทำได้นะครับนักเรียนก็ถามเพื่อนๆได้เลยนะครับ

ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.2 ไปแล้วนะครับเราจะเห็นนะว่าลักษณะของอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเขียนยังไงฮะนักเรียนต้องควบคุมนะครับโดยการกำหนด0หรือ1ถูกไหมครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันทำงานตามเงื่อนไขหรือสิ่งที่เราต้องการต่อไปนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เห็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือลักษณะของพอร์ตที่เป็นอนาล็อกบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลักษณะของโปรแกรมนะครับหรือพอร์ตที่เป็นอนาล็อกเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะมีการทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.3 นะครับเกี่ยวข้องกับการใช้พอร์ตอนาล็อกนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เวลาเหมือนเดิมครับประมาณ30นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.3 เนาะอยู่นักเรียนลองช่วยตอบคำถามหน่อยสิครับว่าหลังจากที่เรียนได้ลองต่อนะครับต่ออะไรครับมีต่ออะไรบ้างครับต่อตัว LED นะครับกับตัวอะไรครับที่มันหมุนได้ถูกไหมนักเรียนได้ลองหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมีไฟสว่างไฟสว่างมากนะครับบางทีก็สว่างน้อยนะครับถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยสิครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับที่เราทำไปเนี่ย input process output มันคืออะไรบ้างครับ input คือข้อมูลนำเข้าครับนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นข้อมูลนำเข้า
1: ครับก็เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ครับที่เราจะทำการหมุนเพื่อปรับความต้านทานให้สว่างมากหรือน้อยครับ
0: ถูกไหมครับคิดเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนนะครับถูกต้องเก่งมากครับ
2: ครับแล้วการประมวลผลล่ะครับ
3: ตัวโปรเซสก็คือบอร์ดค่ะที่จะรับค่ามาแล้วเราก็ประมวลผลค่ะ
0: นะครับก็คือรับค่า input นะครับจากตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเข้ามาที่บอร์ดแล้วบอร์ดก็มีการประมวลผลเพื่อที่จะเอาพุทต่อไปนะครับแล้วการเอาพุทคืออะไรเอ่ย
3: ก็จะเป็นตัว ZX LED ค่ะที่ไฟมันจะออกมาตรงนี้
0: ตัว LED นั่นเองนะครับที่มันจะแสดงให้เห็นแล้วนะให้เห็นนะครับว่าการ input เราเนี่ยควบคุมอย่างไรแล้วบอร์ดเราก็จะควบคุมนะครับว่าจะปรับให้ระดับไฟเนี่ยมันสว่างมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับโอเคครับสุดยอดเก่งมากเลยครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับนักเรียนแล้วเรียนหลังจากที่เราได้ทำมาทั้งหมดวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการที่เราได้ทำวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้มันมีประโยชน์นะครับหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็อาจจะนำไปประยุกต์กับโครงงานครับอาจจะเป็นการทำไฟที่สามารถหนีได้ตามความต้องการของเราครับ
0: นะครับบางครั้งเก่งมากนะครับคุณมากนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนบางคนอาจจะเอาไปประยุกต์เป็นไฟในห้องนอนก็ได้นะครับบางทีบางคนชอบสว่างมากสว่างน้อยนะครับก็ใช้แนวคิดตรงนี้นะครับหลักการตรงนี้เอาไปประยุกต์ได้เลยนะครับพอเห็นภาพไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างการเขียนนะครับโดยใช้พอร์ตดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับมีใครนะครับ
1: ตัวพอร์ตดิจิตอลครับจะมีสัญญาณแค่0กับ1ครับแต่ว่าพอร์ตอนาล็อกเนี่ยจะมีสัญญาณที่มากกว่านั้นแบบเช่น30 40 50ครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์แสงเนี่ยก็จะมีการวัดแสงในหน่วยที่มากกว่า0หรือ1เท่านั้นนะครับ
0: ว้าวโอเคครับมีใครคิดเหมือนเพื่อนไหมฮะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับสุดยอดมากเลยครับเราจะมีตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเราก็ไม่มีแค่0กับ1ถูกไหมนะครับถ้าเป็นพอร์ตดิจิตอลนะครับเราก็จะเป็น0กับ1นะครับที่มันจะเคลื่อนค่าinput output ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบอนาล็อกนะครับมันสามารถรับค่าได้เลยครับว่า30 40 41 12 34นะครับเป็นระดับอุณหภูมินะครับที่มากกว่าการinput output 0กับ1เท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เห็นนะครับว่าลักษณะโครงสร้างนะครับของบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วมีการลักษณะการทำงานเบื้องต้นอย่างไรนะครับนอกจากนี้นักเรียนก็ได้รู้จักนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลนะครับกับพอร์ตที่เป็นอนาล็อกด้วยนะครับว่า2ลักษณะ2พอร์ตเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับในเนื้อหาต่อไปนะครับเราก็จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นครับเพราะว่านักเรียนจะได้ลองนะครับใช้ IoT การควบคุมบอร์ดนะครับหรือควบคุมไฟผ่านมือถือนะครับอยากทำไหมครับอยากทำใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียน
5: นักเรียนทำความเคารพ
6: ขอบคุณครับ
7: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะจะมีการทำงานคล้ายๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมีทั้งหน่วยความจำนะคะแล้วก็มี CPU แล้วก็มีส่วนต่อขยายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นี้นะคะที่เรียกว่า IPST Wi-Fi นะคะสำหรับการที่นักเรียนได้ลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเนี่ยนักเรียนก็จะได้เข็นแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราจะพบเห็นอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้นะคะอยู่โดยทั่วๆไปอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูดฝุ่นพื้นอัจฉริยะแบบนี้นะคะที่สามารถที่จะ ดูดฝุ่นพื้นได้ในส่วนต่างๆของบ้านโดยที่อาจจะจดจำไว้นะคะว่าดูดตรงส่วนไหนไปแล้วบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าควบคุมบ้านของเรานะคะให้มีการเปิดปิดไฟได้อย่างอัตโนมัตินะคะนักเรียนจะได้ทดลองนะคะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อินพุตนะคะอย่างเช่นตัวเซ็นเซอร์รับข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางแล้วก็จะเข้าไปสู่ของการประมวลผลนะคะกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์และสุดท้ายก็จะแสดงผลออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแสดงผลผ่านตัวหลอดไฟ LED นะคะหรือว่าตัวหน้าจอ OLEDหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้นะคะว่าถ้าต้องการที่จะสร้างระบบอัตโนมัติของตนเองขึ้นมานะคะจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนนั่นเองค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พ่อผมอยากกินเค้ก
2: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
3: ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
1: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
4: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
5: ต้องคืนสิ
6: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
5: มันต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ต้องไปเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้
7: เราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
4: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ

0: เราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงาน

0: ในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
1: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได
2: ้เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นๆอย่างสวนนะครับเซลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ได้ก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังแล้วตลกมันเลยไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล
0: ้
1: อเริ่มโลกก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอคะ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้นอ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะการพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36ฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
0: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
0: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
0: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
1: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

จากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบอกวิคิดโอ้โห
1: ตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
2: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพอกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
1: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบริษัทให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ก็บรรลือสานะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอ่ะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออ่ะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นลายเส้นอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
1: ้ค่ะและอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
2: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
1: ็ต้องได้
2: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟ

0: มุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
1: อันนี้คือลายเส้นของพี่ตาย
0: ใช่ไหมคะก็อย่างแก๊กเนี้ยค่ะ
1: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อ่ะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
0: ใช่
1: เมียตายคือดีใจ
0: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วมีอีกไหมคะ
0: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายพลังมาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายวอลล์กับมาโซจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: สตูนไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรนะช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลยเอา
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีนึงแล้วก็อเดย์เพิ่งเกิดอเดย์เขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดย์ก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: เขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออเราก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็ามาวาดให้เราช่องนึงดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์10หน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่เกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาก็ต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook กับผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเหรอมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริง

0: จริงไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้น
2: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์รุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค่ะ
3: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
4: ้
3: ว
4: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
5: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อย
6: ๆการ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
0: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
7: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0: ก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนามัสสามิข้าพระเจ้านามัส

โคพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีล

แม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

อาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสุงวิสุงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปานาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้อง

รักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่นั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จ
หรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็ศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากอไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะศกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุงซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าชาตินะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุงซาดหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮุงเฮียนประถมฮุงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะ มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะห้องเฮียนปฐมสมบูรณ์ห้องเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจ

0: ระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอะในภาษาลาวนะคะสระเอะในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอะค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะง้องั่วหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเหมือนปอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะม่อแมวม่อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งค่ะแบบนี้เรียกว่าม่อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือป๋อป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับม่อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปื้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะ สระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าโศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสงนะคะไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะหมวนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะหมวนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมีสองหัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมีสองหัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนหัวทั้งสองหัวอยู่ด้านนอกนะคะหมุนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮือนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเคียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงองัวงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะฮูงเฮียนฮูงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางค่ะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียยอเฟื้องนะคะปิดด้วยนอนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะทอถุงอันนี้ทอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กุ๋งนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กุ๋งหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทยญาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังไดสิเสงแล้วหวา
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด๋
2: คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสงวิชาอย่างเด๋
2: สกเฮียนนี่เสียง3วีซ่าวีซ่าประวัติศาสตร์ลาววีซ่าเลขวีซ่าฟิสิกส์แล้วเจ้าเด๋เสียงหยังแด
1: ค่อยเสียง2วีซ่ามีวีซ่าเลขวีซ่าวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงหน่อยเนาะ
1: บ่ดอกเสียงหน่อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนเสียงค่อยอยากเสียงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ค้านเฮ็ดแฮง
2: คันเป็นค่อยค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงล่ะ
2: ย้อนว่าข่อยมักอ่านปึ้มสอบค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: สั้นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซาสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
1: เจ้า
2: ๆอีกบึดนึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
1: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
2: ดีแท้ข่อยสิอ่านปื้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เรียนอยู่ประถม
1: ข่อยก็คือกัน
2: เอ้าเฝ้าแลนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเรียนบ่ทันได้
1: โชคดีในการเสียงเด้อ
2: โชคดีเช่นกัน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสียงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะ ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะ

0: มีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะและก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้ค่อยหมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟ

ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่

0: ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับ

0: จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้ว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิถีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมาละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

0: มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมาลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมาลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมาลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็ปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือลาวาตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมะละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมะละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมะละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวัง ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามาค่ะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงจะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของ ของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
2: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จแล้วก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้เขาจะได้มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
0: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC อ่ะค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีimageที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถึงเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
0: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
2: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากกรอบ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคหลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
2: ือ
0: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
2: ค
0: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
0: งที
2: ่
0: 8
2: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็คาราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เป็นก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชeconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยกันในการ infrastructure หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่สองเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่สามเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
2: รัศมีคิดว่าสมมติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่
0: ะ
2: ต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันอย่างมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
0: ค่ะ เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะ คือจากที่สอบถามมาจากเพื่อน นักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่

0: มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
1: ค
0: ุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องทำปรับเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนพอเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ
1: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะด้วยหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี้ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
0: ่
1: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกพาพ่อแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
0: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
1: ค
0: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาท

0: ที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลกที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบปริกกสมโบปริกกที่อยู่ในจังหวัดกำปองทมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเขาก็เราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบปริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปองซาวสีฮานุวีลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวีลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานๆนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ

0: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนในงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอ่ะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอ่ะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าเนี่ยมันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่สถานทูตนะคะ Facebook ของสถานทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะออกคุณจรัญ
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนครับ

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: เอาล่ะเหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บ

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยล่ะ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ๆๆเธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วอะดิ
1: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของ

0: ประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับจริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่มะตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสราญรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
1: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นหรอคะ
0: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
1: เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอคะ
0: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก
2: ่ประเทศบรูไนดารุสซาลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
1: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
0: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงแล้วครับ
1: กฎบัตรอาเซียนหรอ
0: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการหลอมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
1: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
0: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับ นี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๋ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
0: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
0: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
1: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
0: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
1: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
0: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งนึงเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องมาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
0: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
1: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลัง

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็เนื่องมีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกเอาคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนโน้นก็ฝากซื้อของคนนี้ก็ฝากซื้อของจนบางทีเรามัวแต่ซื้อของฝากจนลืมซื้อของตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไม่รับฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราก็ฝากเหมือนกันวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะพาไปช้อปปิ้งค่ะจะได้รู้จักคำศัพท์และก็รูปประโยคในการซื้อของที่สำคัญคือจะต่อรองราคายังไงไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงเจ้ากุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคการไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวไหมติ๋งแซกไตคือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไหนแปลว่านี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่จ๋าบาวเนียวมาดูคำตอบบ้างก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งก๋ายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ล้านดงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา 200,000 ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถหนาวบานเถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างกันสวายบานเถหนาวสวายบานเถหนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหวักแถวเกินบานแถวกว่าหวักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหวักแปลว่าหรือไม่ก็ขายกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถหนาวกามบานเถหนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไรเวลาตอบนะครับดูตัวอย่างหายไม่หงินดงหมดเกินหายไม่หงินดงหมดเกินหรือหมดเกินหายไม่หงินดงหมดเกินหายไม่หงินดงมีความหมายว่า กิโลกรัมละ 20,000 ดงส่วนต่อมาเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาเราไปซื้อของในประเทศเวียดนามกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าต้องการซื้ออะไรสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีหรือว่าจิหมวนมัวจีก็ได้เราเปลี่ยนประธานได้นะครับหมวนมัวจีแปลว่าต้องการหรือว่าอยากมัวแปลว่าซื้อจีแปลว่าอะไรเวลาตอบนะครับก็เอาประธานตามด้วยหมวนมัวบวกชื่อสิ่งของนะครับโตยหมวนมัวตามด้วยชื่อสิ่งของมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีพี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้างโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬา1คู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่เวลาพูดไม่ได้ใช้คำว่าหมักกานะฮะท่านผู้ชมสามารถต่อราคากับคนขายโดยใช้คำว่าซามซาเดือกคงซามซาเดือกคงหรือเบิร์ดเดือกคงเบิร์ดเดือกคงมีความหมายว่าลดราคาได้ไหมการต่อราคาอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าซามเดือกบาวเนียวซามเดือกบาวเนียวหรือใช้คำว่าเบิร์ดเดือกบาวเนียวเบิร์ดเดือกบาวเนียวมีความหมายว่าลดได้เท่าไหร่หรือท่านผู้ชมสามารถบอกตัดราคาได้เลยเช่นนำมือหงินเดือกคงนำมือหงินเดือกคงแปลว่า 50,000 ได้ไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดว่าของแพงจังเลยสามารถพูดได้ว่าดัดกว่าดัดกว่ามีความหมายว่าแพงจังเลยหรือแพงมากนั่นเองแต่ถ้าอยากจะบอกว่าถูกจังเลยหรือว่าถูกมากภาษาเวียดนามใช้คำว่าแสกว่าแสกว่าคำว่าแสแปลว่าถูกนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอโตยเหลยไก่ไหนจอโตยเหลยไก่ไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอโตยโดยไก่เหมยจอโตยโดยไก่เหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะก่ายเหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเออเดิลเนยจ่าเตียนเออเดิลแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาคือดอลลาร์จ่าบังแถ่ตินซุงเดือกคงจ่าบังแถ่ตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้าภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอาวกวนอาวกวนแปลว่ากางเกงอาวแปลว่าเสื้อรวมกันกวนอาวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอาวอาวต่อมาอาวแวดอาวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอาวจะอาวจะคือเสื้อโค้ทต่อมาอาวเซอร์มีอาวเซอร์มีคือเสื้อเชิ้ตต่อมาอาวทูนอาวทูนคือเสื้อโปโลอาวฟงอาวฟงคือเสื้อยืดอาวไมโออาวไมโอคือเสื้อกล้ามอาวหมดเซยอาวหมดเซยคือเสื้อสายเดี่ยวอาวงูอ้าวงูคือเสื้อนอนอ้าวควักอ้าวควักคือเสื้อแจ็คเก็ตอ้าวลอดอ้าวลอดหรืออ้าวงึกอ้าวงึกคือเสื้อชั้นในอ้าวแซดอ้าวแซดคือเสื้อกันหนาวอ้าวกีเลอ้าวกีเลคือเสื้อกั๊กอ้าวกุดไตอ้าวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอ้าวแลนอ้าวแลนคือเสื้อไหมพรม ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามกวนกวนแปลว่ากางเกงต่อมากวนบ่อกวนบ่อคือกางเกงยีนกวนหงันกวนหงันคือกางเกงขาสั้นกวนสายกวนสายคือกางเกงยาวนั่นเองต่อมากวนลอดกวนลอดคือกางเกงในคำว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คำว่าไหวไหวคือกระโปรงต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้าใส่ใส่รองเท้าแตะแซบแซบต่อมามาดูรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาใช้คำเดียวกันใช้คำว่าใส่เท่เท้าใส่เท่เท้าเท่เท้าแปลว่ากีฬาต่อมาใส่กาวก๊อดใส่กาวก๊อดแปลว่ารองเท้าส้นสูงใส่ซาใส่ซาคือรองเท้าหนังเติ๊ดเติ๊ดคือถุงเท้ากวนเติ๊ดกวนเติ๊ดคือถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซมกิ๋งเซมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอบ่อยที่เวียดนามแน่เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองคำศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโก ว่องโก คือสร้อยคอ ว่องไต ว่องไตคือกำไล ฮวาตาย ฮวาตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาเหยินเหยินคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระเป๋าหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับแปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ M ไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเมอเก๋อเมอไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเลอเก๋อเลอต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเลอเก๋ออิกเลอและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเลอเก๋อไฮอิกเลอไฮคือ2นั่นเองนะครับ 2XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวือเวื่อแปลว่าพอดีจงจงแปลว่าหลวมเจิดเจิดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นๆทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจีเฟืองดีเหยดบานบังไหมใบจีเฟืองดีเหยดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไหมใบโดยเครื่องบินต่อมาไก่เก๋ในลามบังโกไก่เก๋ในลามบังโกคืออะไรเก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมาเงยเจวเอวอันเกิมบังเถี่ยหวาเสียเงยเจวเอวอันเกิมบังเทียหวาเสียชาวยุโรปกินข้าวด้วยช้อนและซ่อมเหาะน้อยเจียนไว้เงาบังเตียงเวียดเหาะน้อยเจียนไว้เงาบังเตียงเวียดพวกเขาน้อยเจียนพูดคุยกันบังเตียงเวียดโดยใช้ภาษาเวียดนามแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรน้องคนนั้นเขียนโดยใช้ปากกาต่อมาเรามาดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับเนนเกินฝ่ายเ จะวางอยู่หน้ากิริยาหลักคำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามพี่ควรไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามแองคงเนนอ้วงเบียเหนียวแองคงเนนอ้วงเบียเหนียวพี่ไม่ควรดื่มเบียเยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆ นะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียงตามฝ่ายมีความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่นตอยในแองฝ่ายหงู่เสริมหวี่สางมายแองฝ่ายดีดอนแมเซินใบตอยในแองฝ่ายหงู่เสริมหวี่สางมายแองฝ่ายดีดอนแมเซินใบคืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกินดีบักสีไงแองเกินดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซื้อกางเกงยีนโตยเถื่อเตียนเดมกายเดียนถวายเหมยตอยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่นตอยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีตอยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีฉันมีเงินพอที่จะซื้อกายวาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมาโตยก๋อใบมีงินดงยึงโตยหมวนมัวแถหนาบเตียนโมจำงินดงวีเว่ยโตยเถียวบามีงินดงเดมัวแถหนาบเตียนแถหนาบเตียนแปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่าฉันมีเงิน 70,000 ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน 100,000 ดงเพราะฉะนั้นวีเว่ยแปลว่าเพราะฉะนั้นโตยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก 30,000 ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะนะครับอีกตัวอย่างแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปี๊ยะทอดดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานไหมต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าหลายเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันเหนียวโฮมในเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมในเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าถี่หายไปแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะ ซื้อรถคันใหม่มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหี่ยวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหี่ยวมีความหมายว่ามากอีทมีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นโฮมไนก่อ rất nhiều người đến thi vào đại học โฮมไนก่อ rất nhiều người đến thi vào đại học แปลว่าอะไรวันนี้มีคนหมายที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อมาโฮมไนกงเวียนก่อ rất ít người โฮมไนกงเวียนก่อ rất ít người วันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่าดงแปลว่าเยอะแปลว่าหนาแน่นคำว่าหวังแปลว่าน้อยแปลว่าบางตาสองคำนี้ตรงข้ามกันนะฮะอย่าลืมใช้กับคนเท่านั้นนะฮะสองคำนี้มาดูตัวอย่างกันเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยที่โรงภาพยนตร์คนแน่นมากเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยที่โรงอาหารคนบางตามากการใช้คำว่าไฮหรือคำว่าหวักมีความหมายว่าหรือเหมือนกันนะฮะโดยคำว่าไฮจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหวักจะใช้ในประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันแองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์แองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์พี่ต้องการกินข้าวหรือกินเฟอร์จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอ๋วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอ๋วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกน้องดื่มกาแฟหรือน้ำชาก็ได้ก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟาบก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟาบปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าหรือว่าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
2: แอมเอ้ยกอนบุฟเฟ่ไหนสาเปาเนียว
3: หมดกอนนำโดลาอ่ะ
2: เหนียวต้อยมัวไฮกอนถี่เบิร์ดเดือกคง
3: คงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก่อนแอมแสตั่งจีมัวไกบุตรอ่ะ
2: เออเดยก่อเย็นแท้ตินสูงคง
3: คงเออเดยจีเย็นเตียนหมัดถ้วยอ่ะ
2: ก่อเย็นเตียนบานถ่ายคง
3: ก่ออ่ะ
2: เว่ยทีจอต้อยมัวหมดก่อนบุ๊บเบไหนแห
0: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้มาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
4: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม นะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
0: พันปีเลย
4: ค่ะใช่นะครับอายุนะฮะกรุงฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเองนะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีด้วยเป็นงานที่จัดงานใหญ่มากนะฮะถ้าพูดถึงฮานอยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเริ่มต้นปี1010เนี่ยแหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เวียดนามสมัย อดีตก็ว่าได้นะฮะก็คือมีกษัตริย์องค์หนึ่งของเวียดนามชื่อหลีกงอ่วนนะฮะหรือว่าตอนหลังก็คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮ
0: ะ
4: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาเป็นฮานอย นะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ มาโดยตลอดนะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19นะฮะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเวก็คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเมืองเวนั่นเองนะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมากรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนอีกครั้งนึงจนกระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วต้องต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาในตอนหลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้พอรวมเป็นประเทศปุ๊บกรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมายก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนามหรือถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
0: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่าคะ
4: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮานอย
0: ฮานอย
4: ใช่ฮานอยนะฮะฮาคือแม่น้ำคำว่าหนอยแปลว่าในก็คือมีแม่น้ำไหลในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
0: นะครับคือมีความหมายด้วย
4: ใช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
0: ค่ะอย่างนี้ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
4: ครับฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำแดงที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนั่นเองดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนามประชากรทั้งหมด7ล้านคน
0: ค่ะ
4: นะฮะเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้านเราแต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร
0: ์ค
4: ่
0: ะ
4: นะประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรมคือใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปอยากทำความรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
0: คือได้รู้หมดแน่นอน
4: ได้รู้หมดเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญก็อย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
0: ค่ะ
4: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
0: น
4: ะฮะหร
0: ือ
4: ว
0: ่
4: าหรือว่าบ้านของลุงโฮนะครับวัดเสาเดียวเป็นต้น
0: นะ
4: ก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบตะวันตกที่คนไทยนิยมไป
0: ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในฮานอยหมดเลย
4: อยู่ในฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอร์เตอร์นะฮะ
0: ค
4: นไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
0: คือชอบเลย
4: ชอบเลย
0: ผมชอบเลยค่ะ
4: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คืออากาศดีตลอดปี
0: เอาละค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเวียดนามที่อยากจะพรีเซนต์อีกเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรากลับมาติดตามกันอีกนะคะรับรองว่ามีสาระแล้วก็ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและตอนนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อันยองฮาเซโยฉันจินแอโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요ไพโอเดียสิประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจินด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าแต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอลปาร์วอลกูวอลชีวอลสี่บีวอลถึงสี่บีวอลตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงตั้งแต่เดือนสิบสองเราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่หนึ่งก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่หนึ่งคืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับใช่ด้วยกันสมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10월11일เดือน2วันที่2คือ2월2일
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่คะตอบได้ว่าวันนี้

0: ถ้าเช่นเดือน12วันที่15
1: ครับ
0: 12월15일이에요
1: เอออาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยอนนะคะ
1: เย
0: อน
1: เยอน
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015년
1: 2015년
0: ค่ะถ้า2016คือ2016년เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
1: ผสมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล
1: ้วลำดับนะครับ
0: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
1: เราเป็นวันเดือนปี
0: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
1: สลับตำแหน่ง
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
1: ค
0: ือว่า2015년1월1일
1: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
1: ็
0: ปีคือว่าเยอน
1: เยอน
0: เยอน
1: เยอน
0: เดือนคือวอล
1: วอล
0: แล้ววันที่คืออิลค่ะเยอนวอลอิล
1: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
0: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
1: โ
0: อนึมุสึนโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามุสึนโยอิล
1: มุสึนโยอิล
0: มุสึนแปลว่าอะไรมุสึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
1: วอโรวิด
0: วันอังคารคือฮวาโยอิล
1: ฮวาโยอิล
0: วันพุธสุโยอิล
1: สุโยอิล
0: วันพฤหัสโมโยอิล
1: โมโยอิล
0: วันศุกร์คึมโยอิล
1: คึมโยอิล
0: วันเสาร์โทโยอิล
1: โทโยอิล
0: วันอาทิตย์อีโรอิล
1: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요
1: 화요일이에요
0: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอินเอโย
1: อีโรอินเอโย
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุ้นซีเซ็งยี่เดียวเจ๋อ
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
0: ์คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
0: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28日
1: 6 28日
0: ก็เดือน66วันที่28 28 일
1: 28 일
0: วันเสาร
1: ์
0: 토요일 이에요
1: 토요일 이에요โอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: 생일 축하합니다 생일 그와 วันเกิดแล้ว축하합니다 คือ congratulation นะคะ
1: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะ생일 축하합니다 มีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหม
0: ฮะเอาไหมคะ
1: สักท่อนนึง
0: 생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는둔씨에생일 축하합니다
1: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: วันนี้며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요 목요일이에요
3: 내일무슨요일이에요
2: 금요일이에요
3: 오늘며칠이에요
2: 10월13일이에요
3: 무슨요일이에요
2: 목요일이에요
3: 내일무슨요일이에요
2: 금요일이에요
3: 생일이언제예요
2: 9월10일이에요
3: 오늘며칠이에요
2: 9월10일이에요
3: 아생일축하해요
2: 감사합니다
3: 생일이언제예요
2: 9월10일이에요
3: 오늘며칠이에요
2: 9월10일이에요
3: 아생일축하해요
2: 감사합니다
0: 오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요화요일이에요화요일이에요화요일이에요화요일이에요생일이언제예요생일이언제예요생일이언제예요생일이언제예요9월12일이에요9월12일이에요9월12일이에요9월12일이에요생일축하합니다생일축하합니다생일축하합니다생일축하합니다일요일일요일월요일월요일화요일화요일수요일수요일목요일목요일금요일금요일토요일토요일1월1월2월2월3월3월4월4월5월5월6월6월7월7월8월8월9월9월10월10월11월11월12월12월
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อัญญองาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออัญยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเวลาค่ะเรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: คร
1: ับ몇 시예요? 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 다섯 시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 6 ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시예요? คือว่ากี่โมงแล้วคะ? 몇 เพราะว่ากี่ 시 คือว่าโมง 시 คือนับเวลานะคะ 몇 시예요?กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโย2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2ชิเอโยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่ฮันดูเซเน่ทาซอนเยอะซอดอิลกอมเยอะเดลคือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะหนึ่งโมงคือว่าฮันซีสองโมงทูซีสามโมงเซซีถึงสิบสองโมง12ชิไงครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่มั้ยคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요ก็ตอบได้ว่า5시30분에 만나요. ก็시5시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5시ไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6 7
0: ก็คือเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนเย็นตอนเย็นก็ตอนเช้าก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
0: เบ
1: ียวซีเอ้ขายอ่ะขายอ่ะรู้แล้วใช่ไหมคะไปเบียวซีเอ้ขายอ่ะไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาหกซีเอ้ขายอ่ะขายอ่ะรู้ไปอาหกซีอาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ9ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจอนอาหกสิโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาหกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ
0: 9
1: เช้า9โมงก็โอจอนอาหกสิเอ้ค่ะคือว่า
0: ไป9โมงเช
1: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอไ
0: คอก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆ
1: บอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจันหรือว่าโอฮู

0: จนกับโอหูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีแหละครับ
0: ก็โมงคือว่าชี
1: ชี
0: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกชีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวชีเบียวปูนเช่น1โมง10นาทีก็1ชี10ปุ่นก็2โมง30นาที2ชี30ปุ่นบ่ายโมง30นาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮู1ชี30ปุ่นแล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10ชี10ปุ่น
1: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมงหนึ่งโมงฮันซีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮูฮันซีสามสิบปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปันฮันซีปันปันคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันซีปันหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีปันบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีปัน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋ย
1: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
0: ับใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่อทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่อก็ตัวก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
1: ชั่
0: วโมง8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요두낭송ชั่วโมงถ้าส่งชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง영화봐요2ชั่วโมง영화봐요ออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30ปุ่นอุ่นดงเหยอออกกำลังกาย20นาที20ปุ่นอุ่นดงเหยอหรือ10ปุ่นอุ่นดงเหยอก็ได้ค่ะขับรถส่งชั่วโมง10นาทีขับรถคืออุ่นจอนเหยอส่งชั่วโมง10นาที2ชั่วโมง10ปุ่นอุ่นจอนเหยอก็ได้ใช้ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
1: 걸려요
0: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันบอก1ชั่วโมง30분걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30분걸려요หรือ1ชั่วโมงบันเกลียวยก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 7시에요. 어디에 가요?
1: 회사에 가요.
0: 회사에 몇 시에 가요?
1: 8시 30분에 가요.
0: 몇 시간 일해요?
1: 8시간 일해요.
0: 그럼 갑시다.
1: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันนายโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำนี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.